สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบนนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนียบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้ง

ชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานส่งให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างไสวซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะ
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช 2569 เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเดินทางไกลในสังสารวัฏเราจำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไปเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมีความสมบูรณ์พร้อมกว่าเดิมสามารถสร้างบารมีได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่อายตนะนิพพานจำเป็นต้องมีบุญใหญ่เอาไว้เป็นเสบียงหล่อเลี้ยงตนเองและหมู่คณะบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะกลั่นกลายเป็นดวงบุญติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราคอยส่งผลให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและก็ทรัพย์สมบัติทำให้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องหลักของนักสร้างบารมีผู้มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกานิกายธรรมบทว่าปุญญัญเจปุริโสกยโยรากยิลาเถนังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญสาอุจโยถ้าบุรุษจะพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่เราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุญจะหนุนนำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าหากว่าไม่มีบุญมาหล่อเลี้ยงเสียแล้วเมื่อดวงบุญในตัวมีน้อยจะทำอะไรก็ติดขัดไม่ได้รับความสะดวกจึงยากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นั่นก็ให้รู้ว่ากำลังบุญในตัวของเรามีน้อยแล้วต้องรีบขวนขวายทำให้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะหนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นจะต้องมีทานบารมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่นๆได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วยเพราะถ้าหากไม่มีโภค

ทรัพย์สมบัติเมื่อถึงคราวจะรักษาศีลหรือเปลี่ยนเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ทำได้ยากลำบากทำได้ไม่ดีเท่าที่ใจปรารถนาดังนั้นคนมีปัญญาต้องหมั่นให้ทานบ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอัญญาโกณฑัญญะให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านรัตตัญญูผู้รู้ราตรีนานคือเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนใครในบรรดาสาวกทั้งหมดเพราะว่าเวลาท่านจะทำบุญกุศลอะไรท่านก็จะทำก่อนใครเป็นประเภทตุริตะตุริตังสีขะสีคังคือรีบทำความดีโดยไม่มัวรอช้าไม่โอเอลังเลใจให้ทานเพื่อกระจัดความตระหนี่ออกจากใจกลัวว่าขณะที่กำลังมีศรัทธาความตระหนี่จะเข้ามาครอบงำจิตใจเสียก่อนต้องรีบฆ่าความตระหนี่ตีกระหน่ำความตระหนี่ให้พ่ายแพ้ไปไม่ให้งอกเงยขึ้นมาอีกเหมือนตาลยอดด้วนท่านทำอย่างนี้จนเป็นจริตอัธยาศัยเหมือนในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านได้มาเกิดเป็นพ่อค้าชื่อมหาการมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าจุลการผู้คนสมัยนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดที่ว่าต้องต่อแถวกันถวายทานเลยทีเดียววันหนึ่งชาวบ้านได้ถวายภัตตาหารหวานข้าวแด่คณะสงฆ์ซึ่งจาริกมาจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมหาการเห็นหมู่สงฆ์ผู้มีความสงบสำรวมก็เกิดความศรัทธาอยากจะถวายทานแต่เงินทองที่จะเอามาซื้ออาหารถวายยังไม่มีแต่ก็อยากจะทำบุญท่านจึงปรึกษาน้องชายว่าจะเอารวงข้าวสาลีซึ่งกำลังเป็นน้ำนมอยู่มาทำเป็นข้าวยาคูถวายพระภิกษุจุลการเห็นว่าไม่น่าจะต้องรีบทำอย่างนั้นจึงบอกว่าใครๆเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกทำไมเราไม่รอให้รวงข้าวสุกเสียก่อนจึงค่อยถวายทานทีเดียวเลยเมื่อน้องชายคัดค้านอย่างนั้นมหาการก็ไม่ได้สนใจท่านคิดว่าขณะที่กำลังมีศรัทธานี้ต้องรีบให้ทานไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่จึงขอแบ่งผลผลิตในส่วนของตนเองแล้วก็ให้คนงานช่วยกันผ่าท้องรวงข้าวสาลีนำมาทำเป็นข้าวยาคูผสมกับน้ำนมถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในฤดูทำนาครั้งนั้นมหาการถวายทานทั้งหมด9ครั้งทั้งเวลาทำข้าวเม่าเกี่ยวข้าวนวดข้าวจนกระทั่งขนข้าวขึ้นยุ้งฉางตลอดฤดูทำนาครั้งนั้นท่านรู้สึกเต็มอิ่มใจชุ่มอยู่ในบุญเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยสุขอยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทุกอย่างเมื่อลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้สั่งสมบุญกุศลเรื่อยมาท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพภูมินี้เท่านั้นจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลมีชื่อว่าโกณฑัญญะได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาจากบิดาจนเชี่ยวชาญในการดูลักษณะมหาบุรุษหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพราหมณ์108คนที่ได้รับเชิญให้ไปฉันในพระราชวังนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน8ของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนายลักษณะพราหมณ์7คนตรวจดูลักษณะของเจ้าชายสิทธ

ถาแล้วก็ทำนายว่าถ้าพระราชกุมารนี้อยู่เสวยราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกส่วนโกณฑัญญพราหมณ์หนุ่มตรวจดูพระลักษณะโดยละเอียดก็ยกนิ้วชูขึ้นนิ้วเดียวพร้อมกับทำนายว่าลักษณะอันประเสริฐเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ครองเรือนเจ้าชายจักเสด็จออกบวชตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามคำทำนายของท่านจริงๆเพราะปราสาททั้งสามฤดูที่พลั่งพร้อมไปด้วยนางสนมกำนันไม่อาจจะผูกพันเหนี่ยวรั้งเจ้าชายสิทธัตถะไว้ได้เพราะบารมีที่สั่งสมมานั้นเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จึงตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นในที่สุดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์เป็นชุดแรกและด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติที่เวลาจะทำบุญทำกุศลก็จะทำก่อนเสมอทำให้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเมื่อพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังครั้งที่สองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าความปรารถนาต่างๆจะสำเร็จผลขึ้นมาได้นั้นล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งสิ้นใครปรารถนาผลอย่างไรก็ต้องประกอบเหตุอย่างนั้นเมื่อมีจิตศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญแล้วลงมือกระทำทันทีโดยไม่รอช้าเวลาบุญส่งผลย่อมได้รับอานิสงส์ก่อนใครเหมือนอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

พาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่195จากตอนที่แล้วมโหสถ

ได้เล่าเรื่องที่ตนกังวลให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าการที่เจ้าเหนือหัวได้โปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้นะเป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นขอพระแม่เจ้าได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์น่ะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมาภาพนะจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอาตมาภาพเนี่ยมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากไม่ทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อาตมาภาพด้วย

ชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบเนี่ยฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขินมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏและมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะได้แล่นเข้าไปในเขตของผีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่าท่านน่ะจะต้องส่งคนทั้ง6ให้เรากินซะตามลำดับเราจึงจะปล่อยท่านไปอัตมภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้น่ะพระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่6ตามลำดับน่ะมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยพระแม่เจ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะให้พระมารดาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงให้แม่นันทาเทวีของฉันน่ะเป็นลำดับที่สองต่อจากนั้นฉันก็จะให้น้องชายติขินมนตรีให้ธนูเสกและปุโรหิตเกวัฏตามลำดับแล้วคนสุดท้ายล่ะคือมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงปฏิเสธว่าหาไม่ได้พระแม่เจ้าถึงตอนนั้นน่ะฉันก็จะบอกผีเสื้อน้ำว่าเจ้าจงอ้าปากของเจ้าเมื่อมันอ้าปากแล้วเนี่ยฉันก็จะกระโดดเข้าปากของมันไปโดยจะไม่ยอมให้มโหสถของฉันน่ะต้องถูกเคี้ยวกินเป็นอันขาดที่ฉันกล่าวมานี้น่ะฉันกล่าวตามความพอใจของฉันเองปัญหาที่พระแม่เพรีทูลถามพระราชานั้นเป็นอุบายที่จะยั่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีเพราะหากจะถามกันตรงๆว่ามหาบพิตรน่ะทรงมีความรักในมโหสถบัณฑิตเพียงไรจริงอยู่อาจจะถามได้แต่พระดำรัสที่ตรัสตอบนั้นน่ะแม้จะตอบว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจประกาศความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมีต่อมโหสถได้อย่างชัดแจ้งเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงคิดผูกเป็นปริศนาขึ้นทูลถามซึ่งนับว่าเป็นวิธีการอันแยบยลและแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งก็ตรงกับพระอัธยาศัยของพระเจ้าจุลนีที่เป็นคนตรงไปตรงมาหากทรงโปรดหรือไม่ทรงโปรดผู้ใดเนี่ยก็ตรัสตามพระราชอัธยาศัยและเพราะเหตุที่ทรงพอพระทัยมโหสถบัณฑิตอย่างมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงโปรดพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีและตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้แก่มโหสถในคราวดี

ียวเหมือนจะทรงทับถมให้พระแม่เพรีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็เป็นอันได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าจุลนีอย่างท่องแท้ว่าเท้าเธอน่ะทรงมีความรักท่านมหาบัณฑิตเสียยิ่งกว่าตนแต่ทว่าคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตจักปรากฏด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ก็หาไม่อย่างน้อยนักหากจะรู้กันเพียงแค่สองคนดังนั้นพระแม่เพรีจึงคิดว่าเราควรแถลงเกียรติคุณของมโหสถให้ปรากฏในที่ประชุมชนเมื่อนั้นคุณความดีของมโหสถก็จะปรากฏเด่นชัดดุจดวงจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นในท้องฟ้าฉะนั้นพระแม่เพรีดำริแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงทราบซึ้งในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตมากเพียงใดก็สมควรประกาศคุณความดีเหล่านั้นให้ปรากฏในท่ามกลางมหาชนตามเหตุผลที่มหาบพิตรได้ประจักษ์แล้วอัตมภาพใคร่ขอประทานพระราชวโรกาสให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้มาประชุมพร้อมกันเมื่อนั้นอาตมภาพก็จะทูลถามมหาบพิตรเช่นเดียวกับที่ได้ทูลถามแล้วเมื่อสักครู่ขอให้มหาบพิตรได้ตรัสตอบพร้อมด้วยทรงอธิบายเหตุผลให้กระจ่างมหาชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระโอษฐ์ของมหาบพิตรเองก็ย่อมเห็นประจักษ์ในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตอย่างแน่นอนขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยตรัสว่าพระแม่เจ้าดำริชอบแล้วเรื่องนี้น่ะฉันยินดีทีเดียวและพร้อมที่จะตอบตามที่ฉันเห็นจริงพระแม่เจ้าเองเนี่ยก็ทราบอยู่ไม่ใช่หรือว่าอัธยาศัยของฉันน่ะไม่เคยมีความตระหนี่ที่จะกล่าวถึงความดีของบัณฑิตเลยและเช่นกันฉันน่ะจะไม่ยอมปิดบังความชั่วของใครเป็นอันขาดใครชั่วฉันก็ว่าชั่วใครดีฉันก็ว่าดีนี่และอัธยาศัยของฉันน่ะพระแม่เพรีรับว่าข้อนั้นน่ะอาตมาทราบดีมหาบพิตรถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าก็อย่าได้รอช้าอยู่เลยจงเร่งดำเนินการตามที่เห็นสมควรเถอะเมื่อเห็นว่าพระเจ้าจุลนีทรงอนุวัตตามด้วยดีพระแม่เพรีก็ยิ่งมีความปลื้มใจถือเอาพระราชดำรัสของเท้าเธอประกาศเชิญให้เหล่าข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

อื่นถึงจะมีอุปการะมากเพียงไรก็ไม่อาจเทียบเท่าคุณของมารดาได้เลยโดยเฉพาะพระราชชนนีของมหาบพิตรนั้นทรงมีพระคุณแก่มหาบพิตรสุดที่จะประมาณได้ทรงเลี้ยงดูอุ้มชูมหาบพิตรมาตลอดกาลอันยาวนานแม้ในคราวที่ฉัพพิพรามคิดจะปลงพระชนมหาบพิตรพระมารดาพระองค์นี้มิใช่หรือที่ทรงเปลื้องมหาบพิตรให้รอดพ้นจากการถูกปลงพระชนในครั้งนั้นขอมหาบพิตรได้โปรดทรงพระอนุสรณ์ด้วยเถอะพระราชชนนีของมหาบพิตรทรงพระคุณมากล้นถึงเพียงนี้แต่ฉไหนมหาบพิตรจึงตรัสว่าจะทรงมอบพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินก่อนใครๆหรือเป็นเพราะทรงเห็นโทษอันใดของพระนางล่ะขอมหาบพิตรจงตรัสตอบให้กระจ่างเถิดส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะตรัสอธิบายอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

คุณพ่อผมทำธุรกิจหลายอย่างต่อมาถูกกลุ่มมือปืนยิงเสียชีวิตตอนผมอายุได้14ปีจากนั้นผมก็ช่วยงานคุณแม่มาตลอดจนอายุ19-20ปีผมก็ดูแลโรงงานเต็มตัวผมต้องทำงานหนักต่อสู้กับทุกคนที่คิดข่มเหงรังแกสู้อย่าไม่กลัวตายผมเคยถูกจี้ตัวและลอบยิงแต่ก็รอดตายมาได้จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าหากมี2อย่างคือผมมั่นใจว่าผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวใครแล้วก็อยู่รอดปลอดภัย2อย่างนั้นคือหัวใจกับปืนผมยังพกปืนทั้งยาวและสั้นกันในที่หน้ากระทรวงกลาโหมอีกนะไปเอาอันนั้นมาพกด้วยและมีลูกระเบิดประจำตัวอยู่ด้วยแม้แต่ยามนอนก็ต้องมีอาวุธเหล่านี้อยู่ข้างตัวตลอดเวลาทำให้กับผมคิดจะเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลแต่ผมก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจและปิดโรงงานบินไปเรียนต่อที่อเมริกาพอผมกลับมาถึงเมืองไทยผมขอบวชก่อนที่จะคิดทำอะไรต่อไปหลังเสร็จผมก็ทำธุรกิจเกิดที่ดินและซื้อขายหุ้นช่วงแรกกำไรดีมากต่อมาเกิดการปฏิวัติทำให้ขาดทุนหมดตัว แล้วผมก็มีครอบครัวแล้วก็ทำธุรกิจหนังสือพิมพ์แต่ก็ล้มเหลวทั้งสองอย่างเหลือแต่หนี้สินผมมีปณิธานชัดเจนคือผมต้องรวยถูกต้องจ้ะมีจุดเสียงล้ำหน้าเหนือคนอื่นจากจุดนี้เองผมจึงได้เข้าสู่วงการเมืองอย่างเต็มตัวเริ่มจากช่วยงานเป็นเลขารัฐมนตรีโอ้เลขาเลยนะผมเป็นคนมีแนวความคิดอุดมการและปฏิรูปการเมืองเป็นอย่างมากจึงจะตั้งพรรคการเมืองกับพรรคพวกแต่ต่อมาก็มีการแตกแยกหักหลังกันแต่กระผมก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีปรึกษาไปปรึกษามากระทั่งบ้านเมืองวุ่นวายก็ไม่ใช่จนเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายเขาอ่านตกไปสองคำการเมืองมีแต่การคิดร้ายเล่ห์เหลี่ยมสกปรกหักหลังทำลายกันทุกรูปแบบผมยังถอนตัวจากการเมืองเพราะผมเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันในช่วงที่ทุกอย่างล้มเหลวและมีแต่หนี้สินผมคิดมากจนไม่อยากคิดอะไรอีกต่อมาผมเกิดอยากนั่งสมาธิขึ้นมาเองทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติสมาธิคืออะไรทำอย่างไรแต่ผมใช้ความสงบหยุดนิ่งเป็นหลักเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ๆก็เกิดสิ่งหนึ่งเหมือนผุดขึ้นมาท่ามกลางความสงบสอนให้ผมนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอโดยการหยุดใจให้สงบนิ่งเฉยๆและหยุดพักการดิ้นรนซึ่งผมเรียกว่าครูบาอาจารย์ไม่นานก็มีงานเข้ามาหาผมชิ้นหนึ่งจนผมสามารถปลดหนี้สินได้ทั้งหมดทำให้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากครับครูบาอาจารย์ที่ผมสัมผัสในขณะนั่งสมาธิท่านสอนผมเรื่องธรรมจิตอ่านตามที่เขียนมานะจ๊ะคือธรรมชาติบวกจิตที่สงบบริสุทธิ์การก็ถึงได้ต้องหยุดนิ่งสงบเปรียบจิตเราเหมือนเพชรดิบที่ต้องเจริญในโดยใส่ธรรมะเป็นเครื่องมือจนเพชรเป็นประกายใสดังดวงแก้วก็เรียกว่าจิตเจริญในท่านเคยเห็นนิมิตเห็นนรกแล้วให้กับผมมองเห็นเขตนิพพานมีลักษณะคล้ายพระใสๆหน้าตาเหมือนกันหมดจำนวนมากมายนั่งสมาธิสงบนิ่งเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศตอนนั้นผมเริ่มสับสนไม่เข้าใจและงงมากเพราะว่าผมเป็นคนใจแข็งไม่ค่อยจะเชื่ออะไรไม่รู้เรื่องธรรมะแต่กลับมารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรผมพยายามคิดหาเหตุผลกลัวว่าจะหลอกตัวเองหรือเปล่าคิดเอาเองหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคิดดีๆผมก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยอ่านไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยจึงคิดที่จะเลิกนั่งสมาธิหลายครั้งแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังนั่งสมาธิอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะเลิกจากนั่งสมาธิลุกขึ้นมาก็เห็นตะปูขนาด4นิ้วอยู่บนเบาะนั่งใต้ก้นผมผมประหลาดใจมากเพราะผมอยู่บ้านคนเดียวเป็นที่มิชิดไม่มีใครเข้าออกได้ผมเอา

ช่วงที่ผมเป็นเด็กนะผมยิ้มง่ายแต่ไม่ค่อยพูดรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมาโดยตลอด

ได้แดงพันอาราบตะปูเอาไปวางไว้ใต้หนังสือสวดมนต์จะลืมไปวันหนึ่งนึกได้กลับไปเปิดดูปรากฏว่าตะปูหายไปผมงงมากเลยครับผมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็ได้นิมิตผุดว่าตรงนี้ผมจะได้ปฏิบัติสมาธิในปฐมฌานผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและผมเตรียมขอพรในหนึ่งประการผมคิดขอพรให้ผมรวยมหาศาลกว่าใครผมท่องจำยังขึ้นใจมานั่งสมาธิวันลุกขึ้นจิตสงบชุ่มชื่นดีมากมาถึงเวลาขอพรแล้วก็ผมกลับลืมขอพรคำว่าร่ำรวยเพราะผมกลับขอพรให้ผมมีสมาธิจิตตราบชั่วนิรันดร์ต่อมาจากการนั่งสมาธิผมก็ได้รู้วิชาดูฮวงจุ้ยซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ไม่คิดอยากได้เลยวิชานี้ครั้งแรกที่ดูฮวงจุ้ยผมจะไปบ้านเพื่อนของเพื่อนเจ้าของบ้านเราเขาวิตกกังวลมากเพราะว่าบ้านของเขาหลังนี้ลูกค้าบอกว่าเจ้าของบ้านคนก่อนใครมาอยู่มักมีอันเป็นไปหมดเนื้อหมดตัวเอาชีวิตแทบไม่รอดอยู่ๆผมก็พูดออกมาเป็นการแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านหลังนั้นเองโดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยผมยังแปลกใจตัวเองว่าพูดออกไปได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าของบ้านเชื่อผมนะแล้วก็แก้ไขอย่างที่ผมบอกทุกประการก็มีคนมาส่งข่าวบอกกับผมว่าตอนนี้เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หลายครั้งทางธุรกิจการค้าจะเดินก้าวหน้ามีที่ดินจำนวนมากและเขาดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ยอมย้ายไปไหนอีกเลยจากนั้นมาก็มีคนให้ผมแก้ไขฮวงจุ้ยอีกมากมายส่วนใหญ่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้บ้างก็หายเจ็บจากโรคร้ายแล้วผมจะสอนทุกคนรู้จักทำบุญทานศีลภาวนาอย่ายึดติดกับฮวงจุ้ยผมคิดแค่เพียงช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเป็นบุญกุศลส่วนตัวผมแล้วไม่ชอบดูไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจเลยผมห้ามทุกคนเรียกผมว่าอาจารย์หมอหรือสินแสให้เรียกชื่อเฉยๆและครั้งขออธิษฐานให้ลืมวิชาพวงจุ้ยก็ยิ่งต้องดูหนักยิ่งขึ้นเพราะยิ่งมีคนมาขอร้องอยู่เสมอก็อดปฏิเสธไม่ได้จึงปล่อยเลยตามเลยคิดว่าเป็นการสร้างบุญกุศลต่อมาเพื่อนได้รู้จักกัลยาณมิตรท่านหนึ่งท่านชวนผมขึ้นพนาวัดขณะนั่งรถเดินทางผมนั่งด้านหลังนั่งสมาธิผมเห็นคุณยาอาจารย์ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นใครรออยู่ด้านหลังศีรษะของเพื่อนท่านนั้นผมยังเล่าให้ของพี่ท่านนั้นผมยังเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาจึงบอกว่ามีล็อกเก็ตคุณยายติดตัวมาด้วยจึงรับมาจากมือคุณยายคุณยายเคยบอกว่าไปไหนเอายายไปด้วยยายจะได้ไปอยู่กับคุณการเข้าวัดพระธรรมกายผมนั่งสมาธิอยู่บ้านเกิดความสงสัยว่าผมมีบุญปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายไหมหนอผ่านปรากฏนิมิตเห็นคุณยายอาจารย์ยืนอยู่หน้าวัดพระธรรมกายหันหลังให้ผมท่านเดินนำหน้าผมเข้าวัดเหมือนผมได้ยินท่านพูดว่ายายและทุกคนยินดีต้อนรับแต่คุณจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแหละอยู่ที่ตัวคุณแล้วท่านก็เดินจะหายไปเลยนี่แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกเนื่องจากข่าวต่างๆเกี่ยวกับวัดต่อมาข้อสงสัยที่คาใจผมก็ได้รับทราบจากครูบาอาจารย์ในสมาธิที่บ้านในสมาธินะจ๊ะท่านบอกว่าให้ผมรีบเข้าไปเอาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสม่ำเสมออย่าคิดมากและมหาปุจฉนียาจารย์สามท่านปรารถนาพุทธภูมิความค้างคาใจผมหมดสิ้นไปแล้วผมได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเรื่องครอบครัวนิมิต11องค์มาวัดทุกวันอาทิตย์ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกแล้วก็ถืออุโบสถศีลในวันพระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็ชวนคนขวัดและร่วมทำบุญมีอยู่วันหนึ่งผมคิดว่าจะมาวัดวันสุดท้ายแล้วเพราะเพื่อนที่มาวัดด้วยกันเริ่มกีดกันไม่อยากให้ผมมาวัดก็แปลกดีผมก็รู้สึกรำคาญพอผมเริ่มนั่งสมาธิก็นั่งในความหงุดหงิดแต่สักครู่อารมณ์เริ่มสงบผ
ผมได้เห็นเดินลงมาจากที่นั่งมายืนตรงหน้าผมแล้วท่านก็พูดเบาๆว่าคุณทำใจสบายอย่าว่าวุ่นใจนั่งสมาธิสงบกลายเป็นว่าวันนั้นผมนั่งสมาธิได้ดีที่สุดชุ่มชื่นใจมากจึงยังคงมาวัดตราบจนทุกวันนี้นี่สุดยอดเลยคำถามทำไมชีวิตผมประกอบธุรกิจก็ล้มเหลวชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลวกระทรวงการเมืองต่างพรรคการเมืองก็ล้มเหลวทำไมเหตุในความล้มเหลวเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผมได้มาเริ่มนั่งสมาธิช่วยจำคำถามด้วยนะจ๊ะทำไมอยู่ๆผมก็นั่งสมาธิได้เองและครูบาอาจารย์ในสมาธิที่มาให้ความรู้วิชาต่างๆเป็นใครมีกี่ท่านมีจริงไหมครับผมรู้เรื่องธรรมจิตการหยุดใจดวงแก้วิชาฮวงจุ้ยและอีกหลายอย่างได้อย่างไรครับการดูฮวงจุ้ยของผมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นบุญกุศลไหมครับการดูฮวงจุ้ยจะเป็นบาปหรือเป็นสาวิยาธรหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่และมีผลกำหนดชะตาชีวิตคนเรามากน้อยแค่ไหนผมควรจะช่วยเหลือคนโดยดูฮวงจุ้ยต่อไปหรือควรจะเลิกเด็ดขาดดีกว่าครับการที่ผมได้ไปช่วยล้างไสยศาสตร์ของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเอาจากบ้านคนต่างๆได้หันมาบูชาแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นจะมีผลดีหรือผลร้ายต่อตัวผมอย่างไรครับการที่ผมพบตะปู4นิ้วบนเบาะที่ผมนั่งสมาธินั้นเกิดจากอะไรแล้วตะมาตะปูหายไปได้อย่างไรครับนี่มีคุณยายอาจารย์แล้วที่ผมเห็นและที่ครูบาอาจารย์ในสมาธิของผมได้บอกเกี่ยวกับทั้งสองเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับทำไมผมยังนิมิตเช่นนั้นครับในวันลอรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่3ผมได้เห็นหลวงปู่เป็นภาพลางๆใหญ่มากอยู่เหนือโดมมหาวิหารหลวงปู่ที่ผมเห็นนั้นใช่หลวงปู่มาปรากฏให้เห็นจริงหรือไม่ครับก่อนเกิดประชานี้ผมมาจากไหนเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรนาทีจริงๆผมในชาตินี้ควรทำอะไรดีไปทราบว่าจะสามารถแต่งตัวได้อย่างที่ผมตั้งใจไหมครับจะได้สร้างสะสมบุญกุศลได้อย่างเต็มที่สมความตั้งใจหรือไม่ครับคือตั้งใจจะสร้างบุญถึงถามคุณแม่และพี่น้องผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรและผมเคยได้นิมิตขณะนั่งสมาธิให้ทำบุญกุศลและนั่งสมาธิสม่ำเสมอเพื่อช่วยคุณแม่หมายความว่าอย่างไรครับผมจะมีบุญได้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาหรือมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมร่วมกับหมู่คณะครับคุณพี่เตมกัลยาณมิตรผมเคยรู้จักเกี่ยวข้องกับตัวผมมาก่อนหรือไม่อย่างไรเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ผมในอดีตหรือไม่ครับและทำไมชาตินี้เธอถึงได้มาเป็นพยาบาลและมีโอกาสดูแลพระอาพาธพระพุทธธรรมกายหลายรูปนึกว่าใครหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าชีวิตลูกประสบความล้มเหลวทั้งธุรกิจการงานครอบครัวการเมืองจะเป็นสาเหตุให้ได้มานั่งสมาธิเพราะในอดีตเนี่ยเวลาลูกตั้งใจจะทำบุญอะไรก็ตามเมื่อเจอปัญหานิดนิดในในก็มักจะล้มเลิกการทำบุญนั้นเลิกดีกว่านิดนิดในในก็มักจะล้มเลิกการทำบุญวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะแต่ก็พอมีบุญจะบ้างในระดับที่พออยู่ได้แต่ไม่ถึงกับประสบความสำเร็จพออยู่ได้นะครอบครัวล้มเหลวเพราะสร้างบุญร่วมกันมาแข่งนั่นแหละจ้ะอยู่ๆนั่งสมาธิได้เองและเห็นครูบาอาจารย์ต่างๆในสมาธิมาให้วิชานั้นก็เป็นบุญเก่าในตัวของลูกจากอดีตที่ลูกเคยฝึกสมาธิมาก่อนมาส่งผลจ้ะส่วนการที่เห็นภาพครูบาอาจารย์ต่างๆก็แค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นไม่ได้มีครูบาอาจารย์จริงๆหรอกจ้ะเป็นบุญเก่าที่เคยฝึกสมาธิเท่านั้นลูกรู้เรื่องธรรมจิตการหยุดใจดวงแก้วฮวงจุ้ยและอีกหลายอย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยฝึกสมาธิมาแต่เวลาฝึกจะทุ่มเทฝึกอย่างจริงจังแต่พอมีอะไรมากระทบใจนิดนึงยุงมาเกาะหน่อยเลิกหยุดฝึกไปเฉยๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง
แปลกจังเลยอะไรกระทบกระทั่งนิดเลิกอีกท่านในชาติหนึ่งก็เคยเป็นหมอดูนี่เราเจอหมอดูแล้วหมอดูต่างๆเช่นฮวงจุ้ยเป็นต้นจึงทำให้มีนิสัยนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะการดูฮวงจุ้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือบาปโดยตรงแต่ว่าเป็นความหลงสิ่งจะทำให้ใจติดยึดวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้การดูฮวงจุ้ยแค่เป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่การคนที่คนจะรุ่งหรือไม่รุ่งก็แล้วแต่บุญกุศลที่ทำมามากน้อยเพียงใดจ้ะดูตัวลูกก็แล้วกันดูลูกดูฮวงจุ้ยไปหน่อยตัวลูกรู้หลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ลูกอยากจะเป็นอยากจะได้จ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำลูกควรจะเลิกดีกว่า เพราะเสียเวลานะจ๊ะเดินไปต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นสำคัญเวลาเสียไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแถมเกิดโทษคือความหลงเลยจ้ะเดี๋ยวก็ติดข้ามชาติอีกตายแล้วเดี๋ยวเป็นวิญญาณทอนฮวงจุ้ย การที่ลูกชายแล้วพวกคนหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวนั้นนี่ละจ้ะเป็นบุญกุศลอย่างแรงของลูกที่จะทำให้ลูกอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกพบตะปูสี่นิ้วบนเบาะที่นั่งสมาธิและต่อมาได้หายไปนั้นมันเป็นของจ้ะของที่พวกมีวิชาไสยศาสตร์เขาจำต้องปล่อยมาเป็นปกติของเขาตามหลักวิชาไม่ปล่อยแล้วของนั้นเข้าตัวเองนี่เรียนวิชาพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใครมีเชื้อทางนี้ก็จะดึงดูดมาเช่นตัวลูกนี่แหละก็มีเชื้อทางนี้มาในอดีตก็เลยดึงดูดตะปูนี่มาแต่ว่าลูกไม่เคยทำร้ายใครมหาปูชนียาราจาในสมาธินั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะจึงทำให้เห็นมหาปูชนียาจารย์ตัวอาจารย์กับบรรดาเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนั้นในเวลาร่วมเหมือนไม่สะดุดใจก็อย่าล้มเลิกในการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมาอย่าล้มเลิกการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมานะจ๊ะและอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานจ้ะคุณแม่และพี่น้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำบ้างไม่ทำบ้างคล้ายๆตัวลูกนี่แหละจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันแต่ให้มีสายบุญกับหมู่คณะมาเบาบางจ้ะแต่ณชาตินี้ก็จะต้องชวนกันมาสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญจนตลอดชีวิตจะได้ไปพระกับหมู่คณะและจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะคุณพี่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชและก็ได้ออกบวชตามพระราชามีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตและเคยเป็นพระอาจารย์ตัวลูกอีกทั้งชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกที่อาพาธปัจจุบันได้เป็นผู้หญิงเพราะกรรมเจ้าชู้ในชาติต่างๆมารวมส่งผลคือถ้ามาชาติเดียวมันส่งผลไม่ได้แต่มาทุกทางเลยเพราะเล่นทำไว้หลายชาติต่างกรรมต่างวาระส่วนการเป็นพยานก็เป็นเรื่องของการประกอบเหตุในปัจจุบันจ้ะเพราะว่าติดนิสัยชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกในพี่กัลยาณมิตรนะจ๊ะเรามาสร้างบารมีในพุทธนรกที่ผ่านมา2 รอบจ้ะ

ขอถือโอกาสหน่อยนะในฐานะที่พวกเราได้ตั้งใจตั้งแต่เช้ามาแล้วทั้งที่ไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าตั้งใจจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมกับหลวงปู่ของเราก็ยอมสละเวลามากัน

ขอเรื่องแรกก่อนเขาแล้วกันพระไตรปิฎกได้บันทึกพระไตรปิฎกได้บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อย่างดีไม่ว่าการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วจะได้ความรู้ได้ความดีได้บุญมหาศาลอย่างใดอย่างไร ในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้หมดแต่ว่าก็เหมือนอย่างกับตำราทำกับข้าวนั่นแหละตำราทำกับข้าวเขาก็บอกทุกขั้นตอนเลยนะ ว่าใส่ผักอย่างนั้นเจลกระเทียมอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าทำตามนั้นเถทิ้งทั้งกระทะเลยหลวงพ่อเองก็เคยเจอมาละ ป้าเขาตำน้ำพริกอร่อยก็บอกป้าเอางี้เตรียมเครื่องน้ำพริกนั่นสองชุดป้าตำครกผมตำครกป้าใส่อะไรผมใส่อันนั่นแหละของเท่ากันหมดเลย พอถึงเวลาตำเท่านั้นตำยังไม่ทันถึงขึ้นครึ่งครกเลยป้าโวยซะแล้วลูกลูกลูกไอ้หนูเอ้ยเองตำอย่างนี้ล่ะน้ำพริกเองครกนี้ไม่ได้กินหรอกอ่ะทำไมล่ะป้าก็เครื่องก็เหมือนกันของบางอย่างป้าก็บอกเอาแค่พริกที่ใส่ไปเนี่ยนะเขาตำเพียงแค่บุบบุบไอ้ลูกเอ้ยตำเพียงบุบบุบแล้วก็อย่างนั้นแหละรสเผ็ดมันก็ออกแต่เองตำโครมโครมโครมนี่ตำด้วยพริกละเอียดเลยลูกเอ้ยเผ็ดจนกินไม่ได้นั่นน่ะเหม็นเขียวอีกต่างหากอ้าวแล้วกันก็เครื่องปรุงเท่ากันจังหวะที่ตำน้ำหนักที่ตำไม่เท่ากันแค่นี้ก็แย่แล้วเช่นกันในการปฏิบัติธรรมแม่บทของการปฏิบัติธรรมมีเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้พวกเรารู้หมดแล้วล่ะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในพระธรรมจักรเดี๋ยวต้องไปช่วยกันสวดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิวิธีจะให้เข้าถึงธรรมมีแค่นี้ปฏิบัติ8ข้อแต่นั่นแหละได้มาอย่างนี้แล้วก็พยายามทำตามนี้แต่ปรากฏว่าทิ้งช่วงมาเป็นพันพันปีหาคนที่จะเข้าถึงธรรมยากจริงๆจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่ของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันความจริงแล้วหลวงปู่ไม่ใช่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปุบปับหรอกเดินทุดงก็หลายปีไปตามปฏิบัติอยู่พระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ก็หลายปีแต่ว่าไม่ลงตัวสักทีสุดท้ายที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาหลายปีคือเดินทุดงกรำแดดกรำฝนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วทุดงยุคโน้นเมื่อไปคุยกับพระอาจารย์ที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในรุ่นโน้นท่านบอกในยุคโน้นนะการเดินทุดงของท่านอย่างดีก็มีกรดมุ้งไม่มีหรอกและบางรูปกรดก็ไม่เอาแล้วถามว่าแล้วฝนตกทำไงท่านก็ท่านก็ตอบชัดที่ตกก็เปียกสิเออจริงด้วยตกก็เปียกสิแล้วยุงไม่กัดกัดก็กัดก็อย่างนี้แหละ

ในยุคโน้นก็ถือเคร่งกันหนักๆ กันอย่างเนี้ยก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันบางรูปก็ไข้ป่ากินกันไปก็มรณภาพด้วยไข้ป่ามั่งสิงสาราสัตว์รบกวนจนกระทั่งเสียชีวิตก็มีอะไรเหล่านี้แต่ว่าหลวงปู่ก็ผ่านความลำบากตรากตรำอย่างนั้นมาได้จนสุดท้ายบอกเอาละพื้นฐานในการเดินธุดงค์พื้นฐานในการทำสมาธิกับพระอาจารย์ที่มีชื่อดังๆในยุคโน้นก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้ในระดับที่จะได้เข้าถึงธรรมเป็นจริงเป็นจังอย่างที่ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกมันไม่ได้อ่ะก็นั่นแหละจึงได้ตัดหลวงปู่ตัดสินใจเลยว่าเอาล่ะพื้นฐานที่ได้จากการภาวนากลับคืนมาได้แล้วพอกลับคืนมาได้ตรงนี้นี่เองที่เราเข้าได้ถึงได้เข้าใจครับเพราะในยุคก่อนโน้นในสมัยพุทธกาลการเข้าถึงธรรมเนื่องจากบารมีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในระดับหนึ่งเขาเข้าใจละอย่างตรัสธรรมจักรนั่นที่ตอนนี้เราก็สวดกันได้ก็สวดกันได้คนละหลายจบแล้วนะแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีหนึ่งขณะที่แค่นั้นอะท่านโกนพระโกนธัญญะบรรลุธรรมทันทีที่ตรัสจบก็บรรลุแล้วส่วนอีกสี่รูปนั้นไม่บรรลุต้องรออีกแต่ละวันต่อมาก็บรรลุทีละองค์ละองค์จนกระทั่งครบห้าองค์ผู้ที่ฝึกตัวมาออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ตามกันมาตั้งหลายปีถึงเวลายังบรรลุธรรมได้ไม่พร้อมกันท่านโกนธัญญะบรรลุได้ก่อนทำไมก็เพราะว่าหนึ่งอายุมากและปฏิบัติธรรมรอท่ามาตั้งแต่ถ่ายลักษณะมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะตั้งอย่างนอนแบะเบาะแล้วทำนายเอาไว้เลยนี่แหละจะเป็นศาสดาต่อไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมรอเต็มที่เลยถึงคราวออกบวชตามบวชทันทีจึงได้บรรลุธรรมง่ายเพราะได้ติดตามเหมือนเงาตามตัวพุทธองค์มาทีนี้ส่วนพระอรหันต์รูปอื่นๆที่ก็ได้มาช่วยกันจารึกพระไตรปิฎกเอาไว้ก็เป็นประเภทบารมีแก่กล้าฟังปุ๊บก็เข้าใจปั๊บโดยบารมีของท่านว่าแค่นี้เข้าใจละส่วนพวกที่ไม่เข้าใจมีไหมมีพวกที่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บอย่างนั้นละอย่างพระโกนธัญญะพวกนี้ก็พวกหูทิพย์หูพรหมได้ยินปุ๊บเข้าใจปั๊บและที่ได้ยินปุ๊บยังไม่เข้าใจปั๊บพระองค์เทศซ้ำมาอีกเที่ยวสองเที่ยวทบทวนโน่นนี่ให้หน่อยเดี๋ยวก็บรรลุธรรมและที่เหลือน่ะเป็นไงพวกนั้นหูกระทะพวกหูกระทะนี่พูดไปเหอะเทศไปเหอะไม่ไปถึงไหนสักทีแล้วทำไงจะไปทำไงก็มานั่งรวมกันอยู่นี่ไงล่ะ อยู่แถวเนี้ย

แล้วทำไมเขาไม่บันทึกให้ละเอียดนะก็ถือว่าในยุคนั้นน่ะละเอียดพอแล้วอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คือแค่ตำน้ำพริกเอาแค่ตำน้ำพริกโถเขาเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วมากองเอาไว้ต่อหน้าแต่ให้เราตำเนี่ยกินไม่ได้เลยน้ำพริกครกนั้นเพราะความละเอียดละออมของเราไม่พออันนี้ควรจะตำแรงขนาดนี้จึงจะได้น้ำพริกอร่อยเอามากินเราตำแรงไปสักนิดเดียวก็ไปคนละรสซะแล้วแล้วนี่ป้านั่งอยู่ต่อหน้าเอานี่นะเอากระเทียมใส่ก่อนเอาไอ้กระปิใส่อะไรเขาว่าตามลำดับขนาดนั้นยังไปไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านตำราทำกับข้าวแล้วไปทำเองมันก็รสพิลึกไปน่ะอย่างที่เราเห็นกันของลืมตาเห็นอ่านตามตำราทำก็ทำไม่ได้ดีแต่ว่าธรรมะเป็นของละเอียดภายในจะต้องหลับตาทำภาวนาอีกด้วยความยากจึงเกิดขึ้นแต่ว่าในบันทึกที่มีบันทึกในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของหลักการทั้งสิ้นส่วนวิธีการนั้นตามธรรมดาตั้งแต่พุทธกาลมาก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ควบคุมกันมาตลอดแต่ว่าเกิดการขาดช่วงครูบาอาจารย์ที่จะควบคุมให้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาแม้มีพระไตรปิฎกให้แต่ว่าพอถึงเวลาจะปฏิบัติให้ได้กลับไม่ง่ายเลยก็ขนาดอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบปุ๊บพระโกณฑัญญะได้เพียงรูปเดียวอีก4รูปต้องรอก่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเองทรงเทศเองแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึง6ปีด้วยกันยังต้องมีอาการอย่างนั้นคือได้บรรลุไม่พร้อมกันส่วนพวกเราที่ห่างมา 2,000 กว่าปีตั้งแต่การเกิดก็รู้ละบารมีเรายังหย่อนอยู่ถ้าบารมีมากพอก็คงเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละแต่ความที่มันหย่อนอ่ะหย่อนก็หย่อนแต่บุญเก่าก็ไม่น้อยจึงได้มาเกิดทันคำสอนแต่ไม่

0: เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้ได้ดีเช่นพระโกณฑัญญะที่ได้ปุ๊บจึงยากจึงต้องมีครูบาอาจารย์ตามจี้ให้เป็นขั้นเป็นตอนให้ละเอียดยิ่งไปกว่าครั้งนั้นอีกครูบาอาจารย์ประเภทนี้หาไม่ได้ทิ้งช่วงมาเป็นพันปีจึงมาถึงหลวงปู่เขาหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติแล้วบุญเก่าของหลวงปู่มากพอถ้าไม่มากพอก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะบุญเก่าของหลวงปู่มากพอจึงเมื่อตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติก็เอาคำสอนเอาวิชาธรรมกายกลับมาจนได้นี่ถ้าพวกเราเองสวดพระธรรมจักรเสร็จได้บทแล้วนี่อยู่ในมือเนี่ยเอาชีวิตไปเดิมพันนั่งโคนไม้ต้นไหนก็ได้ฮะอธิษฐานไปเถอะถ้าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ธรรมะแล้วก็ให้มันตายอยู่ตรงนี้คงได้หามศพไปเป็นแถวหรอกมันตัวแค่นี้ก็ต้องบอกว่าด้วยกำลังบุญของพวกเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์กำกับให้ยากจริงๆก็สมัยพุทธกาลฟังพร้อมๆกันห้ารูปเทศปุ๊บพระโกณฑัญญะจึงได้รูปเดียวอีกสี่รูปต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำกับอยู่อีกตั้งหลายเวลาพวกเราห่างพุทธกาลมา 2,000 กว่าปีเมื่อมาเจอหลวงปู่ของเราแล้วเอาละถึงไม่เจอตัวจริงก็เจอตัวแทนบางท่านก็ได้เจอคุณยายนั่งกันอยู่ในนี้ได้พบคุณยายซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงปู่เพราะคุณยายพูดชัดเจนเพราะหลวงปู่พูดชัดเจนว่ายายได้รับถ่ายทอดธรรมะจากหลวงปู่มาเต็มที่รายละเอียดต่างๆได้หลวงปู่จึงใช้ว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองก็คุณยายก็มาสร้างวัดนี้วัดพระธรรมกายไว้ให้เราก่อนคุณยายจะลาโลกก็ถ่ายทอดวิชาธรรมกายไว้ให้กับหลวงพ่อของเราอะไรที่หลวงปู่ค้นคว้าเอาไว้ก็มอบไว้กับคุณยายคุณยายอะไรที่หลวงปู่มอบให้ก็ถ่ายทอดมาเป็นทอดๆกันลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราวันหนึ่งเอาเถอะคำสอนต่างๆที่คุณยายมอบให้เอาไว้อยู่ในวัดนี้แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดกันอยู่ในวัดอยู่หลายรูปหลายท่านอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีการบวชชนิดที่ติวกันอยู่นี่แหละ ที่เมื่อกี้นี้ก็ได้ดูภาพยนตร์กันเมื่อกี้นี่ว่าอ๋อขณะนี้มีการติวกันว่าพระใหม่ที่มาบวชถ้าจะให้แค่สวดพระธรรมจักรแล้วก็ไม่มีการติวการคุมไม่มีการสอบอารมณ์เป็นช่วงๆคงยากที่จะทำได้ก็ตอนนี้ก็มีแล้วการติวอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับพวกเราเอาไว้นะหนึ่งก็มีเวลาเหลือกันอีกถึงวันที่10ก็ช่วยไปตามพวกผู้ชายแมนๆมา
1: 29ครับ
0: วัน
1: รับสมัครถึง29
0: รับสมัครถึงวันที่29ก็ขอให้ไปตามลูกผู้ชายแมนๆมาเถอะใครที่เขาพอมีเวลาว่างได้หรือวางงานได้โอกาสดีๆอย่างนี้รีบไปตามเอามาบวชกันนะจะได้เป็นกำลังของพระศาสนาต่อไปในภายภาคหน้านี่ก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็ตัวของพวกเราเองอยากฝากไว้ตั้งใจสวดธรรมจักรกันให้ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไงก็อย่าเบื่อสวดให้จำได้ฝังใจข้ามชาติไปเลยเพราะว่าที่จริงแล้ว

ท่านพระโกณฑัญญะที่ฟังเทศพระธรรมจักรจบปุ๊บก็บรรลุธรรมปั๊บนะจริงๆท่านไม่ได้เพิ่งฟังบทนี้เป็นชาติแรกหรอกชาติในอดีตท่านก็สวดมาพอได้ยินมาพอแต่ชาตินั้นการบ่มบารมีส่วนตัวยังไม่พอจนกระทั่งมาถึงชาตินี้เอาละจำธรรมะฝังใจมาได้เยอะละพอสะกิดนิดเดียวก็เลยได้ขึ้นมาทันทีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบฝากพวกเราสวดให้ได้ให้คล่องให้ฝังใจแล้วก็ไม่เฉพาะฝังใจมีได้จังหวะเดี๋ยวจะเทศขยายความให้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เต็มที่ด้วยพบเบื้องหน้าไปเจอหลวงปู่ก็ตามไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามไปเจอพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามในภายภาคหน้าได้ฟังบทนี้ซ้ำอีกทีแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่ละนะสวดธรรมจักรเป็นทุนให้เต็มที่ตั้งแต่ชาตินี้ก็เราเกิดจะเกิดอีกกี่ชาติไหนไหนข้างหน้าคงได้สมหวังทันทีที่ได้ยินพระธรรมจักรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันต์ด้วยหูตัวเองในภายภาคหน้าไม่ผิดหวังจริงๆฝากไว้แค่นี้แหละนะ

0: ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ตั้งใจสร้างบุญกันขนาดนี้ก่อนออกพรรษาให้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยกันทุกรูปทุกคนเลยเนอ้
2: สาธุ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: พิ่งไปถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้า
1: สาธุ
0: ท่านประธานสงฆ์บอกว่าไม่ใช่4จังหวัดนะที่ถูกต้อง5จังหวัดเพราะตอนนี้จังหวัดสตูลขึ้นมาละมีสตูลเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดแบบนี้เราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นสินะ
1: สาธุ
0: แล้วก็วันนี้เอาภาพเก่าๆจำยังปลื้มในวันที่วันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายอยู่ไหม
1: เริ่มอยู่ครับ
0: หลวงปู่ของเราท่านไปเข้าถึงธรรมในโบสถ์วัดบางคูเวียงในกลางพรรษาที่12
1: ครับ
0: ตรงกับวันเพ็ญเดือน10พวกเรารู้ไหมตอนสมัยหลวงปู่อยู่ในโบสถ์นั่นน่ะแล้วหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าพื้นโบสถ์ก็แตกมีนกมีมดละเอียดขึ้นมากัดตามซอกนิ้วมือนิ้วเท้าทำให้รำคาญแล้วก็

0: ลวงปู่ก็เอานิ้วจุ่มน้ำมันก๊าซขีดไปละครึ่งรอบวงแต่มานึกได้ว่าท่านตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่เข้าถึงธรรมจะไม่ลุกจากที่แล้วก็อีมดเล็กๆแบบนี้เราต้องไปกลัวไงไหนจะถวายชีวิตละไม่ต้องเอาละยังไงเป็นไงเป็นกันถ้าไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วจะไม่ลุกจากที่โบสถ์อันนั้นหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมเดี๋ยววันนี้จะเอาโบสถ์มาให้พวกเราดูอยากดูไหม
1: อยากดูครับ
0: อยากดูจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: เคยเห็นกันหรือเปล่า
1: อดีตไม่เคยเห็นครับ
0: วันนี้จะมี3เวอร์ชันด้วยกันอดีตว่าสมัยหลวงปู่บรรลุธรรมที่โบสถ์วัดบางคุยเวียงน่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนกำลังบูรณะใหม่ที่หลวงพ่อท่านสั่งให้ทีมงานไปบูรณะ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ครับ
0: แล้วหลังจากบูรณะแล้วเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: พวกเราจะได้เห็นภาพที่หาดูได้ยาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเลยต้องเช็คเรตติ้งหน่อยว่าอยากดูจริงหรือเปล่าเนี่ย

0: เดี๋ยวขอภาพหน่อยเนาะ
1: โอ้โห
0: เห็นไหม
1: โอ้โหเก่ามาก
0: เก่ามากสร้างตอนสมัยอยุธยา
1: ครับ
0: ก็ประมาณ2000พ.ศ. 2000 2000นิดๆเสร็จๆประมาณนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีกำแพงเป็นตุหลักฐานด้วยแล้วมันก็โสมเห็นอิฐก่ออิฐอะไรต่ออะไรพวกนี้เนาะต้องทางนี้ใช่ไหมภายในโบสถ
1: ์
0: สมัยนู้นนะขึ้นไปเลยเนี่ยไม้มันก็ผุหลังคาเก่ามันก็รั่วแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการบูรณะมาแล้วส่วนหนึ่งสมัยนู้นเนาะทำให้เห็นคราบของปูนแล้วนี่อะไรกำแพงแก้วนะใช่ไหมกำแพงแก้วรอบโบสถ
1: ์
0: ตอนนั้นที่ไปดูเนี่ยก็นึกว่ามีอยู่แค่นี้จะเห็นบัวเห็นลวดลายเห็นคิ้วบัวเนี่ยสวยนะแล้วเรานึกว่ามันมาตั้งแต่โบราณพอขุดลงไปปรากฏไม่ใช่นี่เป็นการบูรณะแล้วนี่ดูนี่หน้าบานโบสถ์นะจะเห็นได้ว่าซุ้มประตูทางเข้าวิหารจะเห็นได้ว่าสวยนะช่างอยุธยามีบัวลักษณะบัวเราจะเห็นบัวแบบนี้ที่รอบโบสถ์ของเราคล้ายๆกันเลยหน้าบานของซุ้มเนี่ยถูกฉาบไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าชำรุดมากแล้วก็มีต้นโพขึ้นมาดูสิที่อื่นไม่ให้ขึ้นเยอะแยะมาขึ้นบนนี้มันก็พังสิจ๊ะ
1: ครับ
0: อันนี้ด้านข้างเห็นไหม
1: ครับ
0: โสมเนาะสุดโสมมากเลยแล้วเวลาน้ำท่วมมันเข้าไปหมดเลยแล้วเราจะเห็นได้นี่มือจับของบานประตูโบสถ์สวยไหม
1: สวยครับ
0: เนี่ยโบราณของโบราณเป็นแบบนี้เนาะไม้ยังเป็นแผ่นอยู่เลยคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าที่หน้าวิหารเนี่ยจะมีคนมาสร้างเจดีย์เยอะแยะเลย
1: ครับ
0: อันนี้เราจะเห็นนี่เห็นนะชี้ให้ดูนะอันนี้นี่เป็นเจดีย์ของเจ้าอดีตเจ้าวาด
1: ครับ
0: พวกเนี้ยจะเห็นอยู่เนี่ยนะแล้วอันนี้เป็นของชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเลยซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็นี่ภายในวัดภายในโบสถ
1: ์ในโบสถ
0: ์ภายในโบสถ์เนาะนี่รูปหลวงปู
1: ่
0: ตอนนี้กำลังดังรูปนี้มีใครมีเก็บไว้ไหม
1: เก็บไว้อยู
0: ่ไฟไหม้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท
1: ครับ
0: หนังสือก็ไหม้กระดาษก็ไหม้ผ้าจีวรไหม้หมดแต่รูปหลวงปู่ไหม้ไฟเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยของหลวงปู่เมื่อก่อนก็มีอยู่ที่หนึ่งนะหลวงนาเคยเจออยู่แถวพัทยาหรือชลบุรีแถวๆนั้นแล้วอยู่ห้องพักแล้วก็ไฟไหม้ในห้องไหม้หมดเลยก็เหลือแต่รูปหลวงปู่ชูบังตั้งได้ไหนใครยังมีเหลืออยู่บ้างใครยังเก็บไว้ใครไม่อยากได้เอามาตอนนี้ดังมากแล้วเราจะเห็นมีพระเยอะเลยเนาะโอ้โหเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยแล้วดูฐานชุกชีอยู่ตรงนี้นี่พระประธานที่หลวงปู่ไปอธิษฐานตอนนั่งสมาธิเห็นไหมเนี่ยสมัยอยุธยาเลยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาบานประตูหน้าต่างอันนี้บานหน้าต่างพอปิดมาปั๊บจะมาชนวงกบตรงนี้แล้วไม้เนี่ยเขาจะยกขึ้นมันมีรูเสียบอยู่ตรงนี้พอปิดปั๊บเขาก็เอาตัวนี้เสียบลงไปเหมือนเดิมก็เป็นกลอนไปในตัวโบราณก็ทำกันแบบนี้นะอันนี้นี่มาทีหลังไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราจะเห็นผนังอะผนังตรงนี้เมื่อก่อนจะมีลายจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่ามันเกิดการซึมของนั่นขึ้นมาทำให้ต้องฉาบปูนใหม่ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเสียหมดเลยเข้าเลยทาสีทับไปเลยเสียดายอันนี้ก็คือซุ้มประตูด้านข้างด้านข้างแล้วก็จะมีอันนี้ตัววิหารก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าแยกแล้วก็มี

ไม้ต้นไม้มาขึ้นไม้เถามาขึ้นเห็นไหมเขาสวยนะซุ้มทางด้านเนี่ยสวยแล้วก็อันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีเจดีย์อะไรเยอะแยะเละละไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้ของเก่านะแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบมันรกไม่เป็นแถวเป็นแนวแล้วมันเยอะเกินไปปกติเจดีย์พวกนี้นี่นะเขาจะสร้างไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุหรือของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าคนธรรมดานี่เขาไม่ใส่กันหรอกเนาะ

0: งเนี้ยสวยไหม
1: สวยครับ
0: อุ้ยหมดแล้วเดี๋ยวคราวนี้หลวงพ่อท่านก็ให้ไปบูรณะท่านก็ให้ไปบูรณะตอนจะบูรณะนี่โอ้โหตรงขั้นตอนนี้ก็ยากเหมือนกันนะคือเราจะเห็นนะข้างกำแพงแก้วมีห่วงซุ้ยด้วยไม่รู้มาตั้งห่วงซุ้ยที่นี่ได้ยังไงมีอยู่สองห่วงซุ้ยหรือสามห่วงซุ้ยราวๆเนี่ยต้องไปขอลูกหลานเขาบอกว่าขอย้ายได้ไหมอะไรแต่เขาก็ไม่ได้มาไหว้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คือรุ่นหลังๆเนี่ยลูกหลานหลังๆก็ไม่รู้จักละก็เลยบอกอนุญาตเราก็เลยจัดการรื้อแล้วเจดีย์ที่เละอยู่หน้าโบสถ์เนี่ยต้องไปขอลูกหลานเขาบอกขอมาทำใหม่ได้ไหมให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยต้องไปขอทีละลายปรากฏว่าทุกคนยอมหมดเพื่อที่จะทำให้โบสถ์อันนี้โบสถ์เก่าเนี่ยสวยงามแล้วเราจะย้ายไปแล้วเราจะทำให้เป็นอย่างดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นคอนโดเห็นไหมเห็นคอนโดนี้ไหมที่เป็นคอนโดเพราะมีหลายชั้นแต่ละชั้นแต่ละช่องนี่บรรจุอัฐิที่เราย้ายมาแล้วแล้วข้างล่างนี่นะเป็นแท่นอาสนะให้พระมานั่งแล้วก็สามารถบำเพ็ญกุศลได้ด้วยนะแล้วก็ญาติโยมก็มานั่งทางนี้ทำบุญให้อุทิศให้ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษอันนี้คอนโดอยู่ด้านหลังโบสถ์แล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนี้สวยไหม
1: สวยครับ
0: ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะบูรณะเจดีย์เล็กๆน้อยๆย้ายไปหมดแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเสร็จแล้วนั่งร้านยังคงเหลืออยู่นิดนึงแต่ตอนระหว่างบูรณะสิอันนี้ในโบสถ์ตอนบูรณะในโบสถ์นี่นะเนื่องจากเป็นโบสถ์เก่าแล้วเราจะต้องทำไม่ให้โบสถ์สุดจะทำยังไง
1: ครับ
0: เราตอกเสาเข็มลงไปเนี่ย20เมตร21เมตร22เมตร
1: คร
0: ับ เพื่อให้ไปถึงชั้นทรายชั้นแรกก็ลึกพอๆกับโบสถ์ของเราสมัยใหม่นี่แหละแต่ว่าเราจะใช้ปั้นจันทร์ไปตอกตึ้งตึ้งตึ้งภายในโบสถ์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นี่อยู่ในโบสถ์นะตอกไม่ได้เราจะตอกทางด้านนี้ต้องใช้วิธีกดเอาใช้ไฮโดรลิกกดมันไม่มีการตอกแล้วตอกขนาบกำแพงด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะหล่อคานแล้วก็ทำคานตัวเนี้ยเสริมไปให้ตัวกำแพงนั่งอยู่บนเสาเข็มของเราซึ่งอันนี้แปลว่าไม่สุดแล้วล่ะเรามั่นใจแล้วเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอิฐนะโบราณนะเวลาน้ำมันขึ้นมามันค่อยซึมขึ้นมาตามอิฐทางภาษาช่างเขาเรียกแคปพิลลารีนะการดูดซึมขึ้นมาเลยผนังสภาพจิตรกรรมฝาผนังมันจึงเสียหายผนังที่ฉาบเอาไว้มันก็บวมมาผุปูนี่ฉาบมันผุได้นะถ้าเจอน้ำอยู่ข้างในคราวนี้เนี่ยเสาเข็มเรากดไปละนี่กดไปแล้วนะนี่กดไปละ21เมตร20เมตรแล้วแต่บางทีก็22เมตรเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องกดด้วยแล้วเราก็ทำเห็นนะแล้วระหว่างที่เราทำไปขุดตรงเนี้ยมันมีน้ำซึมมาเราต้องคอยสูบน้ำทิ้งตลอดเวลาแล้วตอนนี้กำลังเจาะกำแพงนะเจาะข้างล่างใช้ไฮโดรลิกทั้งหมดเลยเจาะไปเพื่อจะทำคานเอาเข้าไปหามไปหามกำแพงไม่ให้มันสุดนะตรงนี้จะเห็นไหมเสาเข็มทีละท่อนหนึ่งยาว1เมตรแล้วมันมีรูอยู่รูตัวนี้นี่เราจะใช้เหล็กตัวเชื่อมพอเรากดลงไปแล้วเนี่ยเราก็กรอกปูนแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมเอาไว้แล้วก็เอาไอท่อนใหม่มาสวมตรงนี้มันเป็นแค่เป็นเดือยแบบนั้นนึกออกนะพยายามสร้างจินตนาการตามไปเรื่อยเนาะไม่ได้ถ่ายไปหมดเสร็จแล้วเราก็ทำทีละท่อนไปจนถึงชั้นทรายชั้นแรกเนี่ยกดไม่ลงละตัวนี้คืออะไรคือน้ำหนักที่จะมากดเสา

เข็มนี่แหละเราใช้ระบบไฮดรอลิกกดเข้าไปเป็นตัวน้ำหนักนั้นไม่ได้ใช้อะไรหรอกใช้มาเป็นตัวกดเสาเข็มนี้เท่านั้นเองเนี่ยแล้วเรามาถึงคานกำแพงโบสถ์อยู่ทางนี้พื้นหมดแล้วนี่ซุ้มประตูหมดแล้วเอามาอันนี้กำแพงแก้วเราบูรณะแล้วเห็นไหมตัวนี้เสาเข็มที่เราเห็นอยู่นั่นคือลานทั้งหมดเลยรอบโบสถ์รอบโบสถ์บนอะรอบโบสถ์เนี่ยกดเสาเข็มไปทุกระยะเลยประมาณ2เมตรมั้งเมตรครึ่งหรือ2เมตรราวๆนี้เนี่ยกดไปทั่วเลยทั้งบริเวณเลยเพื่อที่พื้นในโบสถ์พื้นระเบียงโบสถ์ก็ไม่ให้สุดด้วยตอนนี้เราเริ่มจับอันนี้ของใหม่นะทำใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นนั่งร้านอันนี้ซุ้มเขาเรียกวิหารเขาเรียกอะไรนะวิหารเล็กๆที่อยู่สี่มุมนะนี่ก็เราก็บูรณะไปด้วยอันนี้ก็คือวิธีการกดเสาเข็มตัวนี้เป็นตัวไฮดรอลิกนะกดลงไปมันจะไม่สะเทือนแต่ว่าเสาเข็มมันลงไปได้นะทีละท่อน1เมตร1เมตรแบบนี้นี่เป็นสายไฮดรอลิกกดลงไปนะอันนี้เป็นไอ้แท่งปูนเมื่อกี้เนี่ยที่ให้เราดูมันมีน้ำหนักเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักให้ไม่งั้นกดทางนี้ไอ้ตัวนี้มันจะกระเดิดต้องเอาหินหนักๆอ่ะกดเอาไว้อันนี้เป็นเทคนิคการซ่อมแซมสันนิษฐานเข็ม21เมตรต้นหนึ่งก็21ท่อนเนี่ยเราใช้ไปไม่รู้เท่าไหร่ละไปไม่หมดเลยแต่ละท่อนนั้นไม่มีปั้นจันทร์แต่เนี่ยเราจะเห็นโบสถ์นั้นเนี่ยมีใบเสมาอยู่แล้วพื้นนี่เราบูรณะใหม่หมดเลยนี่ตัววิหาร4 มุมของโบสถ์ที่พูดโบสถ์นี่คือวัดโบสถ์บนของที่หลวงปู่ไปเห็นไปเข้าถึงธรรมนะอันนี้เราไปรื้อใหม่หมดเห็นไหมตั้งนั่งร้านขึ้นมารื้อใหม่หลังคาสังกะสีนี่เราเอาไว้สำหรับทำงานนะไม่ใช่ของจริงเพราะของจริงนี่จะ เป็นกระเบื้องโบราณแล้วเราจะเห็นได้ว่าทางด้านนี้รื้อไม้ที่ผุมาเปลี่ยนหาไม้ใหม่ดีๆใส่เข้าไปแทนอันนี้ด้านหน้าโบสถ์นี่ลูกตุ่มสำหรับกดวิหารคดก็ซ่อมไปบูรณะไปเนาะแล้วทำไมน้ำมันซึมขึ้นมาได้เพราะมันมีรูพุนเวลาน้ำมันฉ่ำๆแล้วมันซึมขึ้นมาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมคือเขาจะเซาะความจริงรูปนี้มันต้องนอนนะกลับได้ไม่รู้เนาะโรเตททั้งนี้เดียวใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะใช้เลื่อยตัดเข้าไปแล้วฝังแผ่นสเตเลตเอาไว้งั้นเวลาน้ำมันซึมมาจากข้างล่างนะซึมมาเจอแผ่นสเตเลตมันก็ไปไม่รอดละระหว่างแผ่นนี้มันจะมีซึมมาทั้งนั้นนี่พอซึมมาเจออีกแล้วเจอเป็นระยะเป็นสลับฟันปลาแบบนี้เพราะงั้นน้ำมันจะไม่ขึ้นไปข้างบนเลยมันโดนแผ่นสแกนเลยหวังสลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะเพื่อป้องกันการซึมน้ำใต้ดินอันนี้ด้านหลังโบสถ์ก็เป็นเหมือนกันซุ้มทำเหมือนกันเลยนี่กำลังทำวิหารคดช่างพวกนี้ต้องเป็นช่างเฉพาะนะบูรณะโบราณสถานโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ช่างก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ช่างเถอะทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นช่างเก่งๆเนี่ยเริ่มทำแล้วเห็นไหมความสวยงามเริ่มมาแล้วนี่แทบจำเข้าโครงเดิมไม่ได้เลยเนาะนี่ช่อฟ้าอยู่ทางนี้ยังไม่ได้ยกขึ้นหน้าบานนี่ทำแบบโบราณเนี่ยเวียอะไรวิหารมุกสี่มุมเนี่ยก็เริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยเพื่อเร่งให้เสร็จงานนี่ด้านข้างฮวงซุยหายไปแล้วนะเมื่อก่อนฮวงซุยมันอยู่แถวๆนี้2-3หลุมแล้วเนี่ยกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเกล็ดแล้วนะต่อไปฝนจะไม่ลงอ่ะ

0: ตั้งไปก่อนยังไม่ได้ยกตอนทำพิธียกช่อฟ้าจะยกช่อนี้ช่อเดียวแต่ที่อื่นก็ตั้งไปก่อนละแล้วกระเบื้องไปหาแบบกระเบื้องโบราณต้องเป็นคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยตอนนั้นก็ได้อาจารย์วิจิตที่มาออกแบบภายในของพระธรรมธรรมกายเจดีย์กับที่วิหารหลวงปู่มาช่วยกันมาช่วยคุมด้วยอาจารย์วิจิตท่านเป็นอาจารย์ของคณะศิลปากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วในช่างศิลปากรที่คุมเขตนี้นี่นะเราจะไปบูรณะไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาเพราะเป็นโบราณสถานอายุ 2-300 ปี200กว่าปีพวกนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิจิตรก็เลยทำให้เขามาให้คำแนะนำบอกโอ้ระดับอาจารย์มาเองนี่ของเขายอมรับนะอันนี้วิหารมุก4มุมที่ตั้งเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นภาพงานก่อสร้างระหว่างก่อสร้างอันนี้น้ำหนักเนี่ยยกขึ้นมาเลยนะไม่ให้สุดยกขึ้นมาเลยนี่น้ำหนักก่อนที่ใช้เดริกแจ็คขึ้นไปเนี่ยคานเริ่มทำแล้วเห็นไหมคานใส่ไปแล้วสอดไปแล้วสอดไปแล้วจะไม่ให้มันสุดเลยเนี่ยแบบนี้นี่คงจะภายในวิหารสี่มุมอะนี่ช่างก็ทำจับเฟี้ยมไปทำไปเป็นช่างเฉพาะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะใส่ไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเราจะเห็นเหล็กตรงนี้โผล่มาเห็นเหล็กโผล่มาเนี่ยนี่คือการต่อเชื่อมระหว่างท่อนต่อท่อนแต่นี่คงจะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าไม่บอกนะเรารู้ไหมเนี่ยเขาทำกันยังไงนี่กระเบื้องที่หน้าโบสถ์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยลายแบบนี้หลวงนะเคยเห็นนะแต่โบราณมากเลยตอนหลังไม่เห็นพวกเราเคยเห็นไหมบ้านเก่าๆพื้นบ้านเก่าจะมีแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสวยเนาะนี่วิหารมุกสี่มุมเราใช้ไม้เนื้อแข็งเข้าไปแทนไม้แดงไม้อะไรพวกนี้ไปทำเสริมยกขึ้นมานี่กระเบื้องหลังคาแล้วที่เอาตอนนั้นแบงค์ธนบัตรใบละร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะใช่กระเบื้องนี่ก็เหมือนกันที่อยู่หน้าโบสถ์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยไปไหนล่ะหมดละคราวนี้มาดูปัจจุบันหลังจากบูรณะแล้วเป็นยังไงบ้างสวยมั้ย
1: ครับ
0: กำแพงแก้วเมื่อกี้ที่เราเห็นสภาพน่ะอันนี้ที่มีต้นโพขึ้นน่ะนึกออกไหมนี่กุฏิสี่มุมวิหารเขาเรียกวิหารคดหรืออะไรเนี่ยสี่มุมตอนนี้ทำใหม่แล้วให้คนเฝ้าโบสถ์คอยทำความสะอาดโบสถ์เก็บของที่จะมาใช้ในโบสถ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้วิหารคดเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำประวัติของหลวงปู่ไว้ในเรียงรายรอบแล้วก็ประกอบพิธีจะมีแบบให้เห็นประวัติมีภาพอะไรแบบนี้ตามโครงการนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงยังไม่ได้กลับไปดูแล้วในวิหารคดอันนี้นี่นะตอนที่เราทำกำแพงบูรณะเนี่ยไปแล้วนี่นะปรากฏว่ายังมีกำแพงแก้วอยู่ข้างล่างอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆว่ามันเคยบูรณะมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วมีการซุดลงไปเป็นร่วม2เมตรนะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่ไหมแล้วก็ยังผุแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นชุดที่เราทำขึ้นมาใหม่แล้วนะคราวนี้ไม่ซุดแล้ว21เมตรเข็ม21เมตรไม่ซุดแล้วอันนี้ของใหม่หมดเลยนะเราทำเรียนแบบของเดิมหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดรักษาสถาปัตยกรรมของเดิมด้วยวัสดุสมัยใหม่นะเดี๋ยวทางไหนเนี่ยแล้วเรามากรอบวิหารหลวงปู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอเราเจดีย์เล็กๆน้อยที่บรรจุอัฐิอะไรต่ออะไรออกไปเยอะเคลียร์แล้วโล่งตอนนี้สวยสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็ตอนนั้นก็เราเรียกว่าทุดง

0: เราเรียกธรรมยาตรานะมาประกอบพิธีที่นี่อันนี้เป็นโบสถ์ใหม่โบสถ์ที่ทำตรงนี้มีแถมอีกนิดหนึ่งว่าตอนที่เราทำลือวิหารนั่นนะบนฝ้าเพดานโบสถ์เก็บพระเครื่ององค์เล็กๆอยู่บนเพดานแล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่อยู่ที่วัดโบสถ์โบนนั่นนะท่านเก็บเอาไว้แล้วตอนนี้ไม่รู้ไปไหนก็อันนี้แล้วก็กระเบื้องภายในโบสถ์ที่เราเห็นเป็นกระเบื้องจีนโบราณเก่าๆเป็นหินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องเป็นหินอ่อนโบราณแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่วิหารหลวงปู่ตรงรอบสระน้ำในวิหารหลวงปู่เป็นสีเทาๆหินอ่อนอันนั้นนะให้รู้ว่าไปกราบได้เลยว่าหลวงปู่เคยมานั่งที่นี่นั่งทับแผ่นนี้แล้วก็ได้เข้าถึงธรรมที่ตรงนี้อนุญาตให้ไปกราบเลยนะถ้าวิหารเปิดแล้วก็แทนฐานชุกชีหลวงนาเลยลืมเล่าไปฐานชุกชีที่มีพระประธานเยอะๆนึกออกไหมเราก็กดนะกดเสาเข็มแล้วสอดเอาคานอะแบกเอาไว้ไม่ฐานชุกชีนะสุดทำแบบเดียวกันเลยแต่แบกทั้งฐานเลยไปตั้งอยู่ข้างนอกอยู่ที่ระเบียงด้านหลังสอดไปแบบนี้เพื่อนฐานชุกชีต่อไปก็จะไม่สุดอันนี้นี่เป็นวิธีการบูรณะของโบราณนะซึ่งในสมัยใหม่จะไม่มีแบบนี้หรอกเนาะนี่สวยไหมคำที่หลังนี้นะอันนี้วัดที่นี่โบสถ์ใหม่ศาลาใหม่นี่ก็ศาลาใหม่แต่ที่หลวงปู่เขาทำอยู่หลังนี้นะแล้วที่บอกกดแท่นอ่ะหามชุกชีอยู่ตรงนี้แล้วเรามองดูนะนี่ลำน้ำอะไรนะที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแล้วท่าน้ำอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นของชาวบ้านมั้งยังเป็นสวนนิดหนึ่งใช่เป็นของชาวบ้านแหละนี่เหลืออยู่4องค์นะ4เจดีย์4 1 2 3 4เหลืออยู่แค่เนี้ยนอกนั้นย้ายขึ้นคอนโดหมดแล้วเราก็มาตักบาตรมาทำประกอบพิธีในนี้นี่อัญเชิญหลวงปู่ทองคำในร่างทองคำมาอยู่ตรงนี้โครงการธรรมยาตรานี่อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังไม่นานนะเนี่ยเรามองเห็นวิหารคดนะที่อยู่รอบเนี่ยนี่วิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะเราไปนั่งประกอบพิธีในนี้ได้เนี่ยอันนี้1 2 3 4 4องค์ส่วนที่เราสร้างคอนโดจะอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้ต้องเดินไปอีกหน่อยนึงกว่าจะเคลียร์ได้ไม่ง่ายอันนี้ทางเข้าด้านหน้าคราวนี้เราเห็นนึกและชัดนะอันนี้เป็นโรงเรียนอยู่ที่วัดบทบนนะเนี่ยภาพปัจจุบันจะมีเยอะหน่อยสมัยก่อนไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ประกอบพิธีที่หน้าโบสถ์เรานั่งอยู่ตรงไหนดูกันเองนี่นะโอ้ได้หมดละเอาเก็บมาแค่นี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่คุณพิชัยเหล่าสิริมงคลเนี่ยท่านรวบรวมภาพมาให้หลวงน้านะขออนุโมทนาบุญด้วยกับพวกเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนนะที่ได้บุญได้ดูที่นี่เนาะ
1: สาธุ
0: ต่อไปวิหารที่เราบูรณะเราจะอยู่ได้อีกนานเลยเราทำอย่างดีนะเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้า
1: สาธุ
0: ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ที่

คุมดูแลอาคารโบราณสถานทั้งหมดตั้งแต่สุพรรณบุรีอยุธยามาทางด้านเนี่ยเข้ามาดูการบูรณะของเราเขาชมนะบอกว่าของเราบูรณะได้เกินดีเกินกว่าที่เขาทำเองซะอีกเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราทำด้วยใจบูชาทำหลวงปู่กัน

อนหรือหัดหักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าหัดตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งภาพทั้งเสียงก็ช่างมันช่างมันสองคำนี้แล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้ามันจะฟุ้งในระดับที่เราไม่รำคาญทั้งที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่รำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วและพอเรานั่งในครั้งถัดๆมารู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มสบายเริ่มรู้สึกตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหายหรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมิเตอร์วัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่างเป็นสมาธิอ่อนๆ อยู่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆ

ณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ยังได้ปรารภเพิ่มเติมว่าถ้าเราเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆดังนั้นถ้าเราหมั่นสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขและสักวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลแห่งความเพียรคือการได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเลยจ้ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพัน

กับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันเพราะใจเราไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้

อย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกโสนเข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์มุนีสดจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆ

ธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในก่อนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวง

าธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลนิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรไล

ก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่ำ

รู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตี

ที่เรามีทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคลทั้ง

พระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกาย

าสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของคนในทิศบูรพาในทิศปัจฉิม

0: layak.
1: ในทิศอีสาน
2: ทักทินายาอนุทิตายา
1: ในทิศโหระดี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู๊
1: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรม

0: จะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้ว

จากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับซึ่งสถานี GBN ได้ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้จากทั่วทุกมุมโลกให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นได้สั่งสมบุญอยู่ในสถานที่จริงครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเวลา10:31ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยนะคะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่จะทำให้เราได้สั่งสมบุญสร้างบารมีบนเส้นทางของการสร้างบารมีได้อย่างราบรื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็สร้างบารมีได้ยังมีความสุขเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะได้เข้าสู่พิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมนะครับต้องบอกว่าการฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาบารมีหรือว่าจะทำให้เราเกิดดวงปัญญานั่นเองเป็นเสมือนการเปิดรับแสงสว่างเข้ามาขับไล่ความมืดภายในใจของเราทำให้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทปลอดภัยจากหนทางแห่งความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จะไปสู่ความสงบร่มเย็นปลอดภัยจากอบายภูมิทั้งปวงครับดังนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมทุกท่านจะได้ร่วมกันรับฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกที่ทางรายการได้

0: ข่าวของพระเถระองค์หนึ่งที่มีนามว่าพระอุปวานเถระครับซึ่งในอดีตชาตินั้นพระเถระได้มีความศรัทธาในองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากได้กระทำการบูชาพระสถูปของพระพุทธองค์แม้ว่าพระพุทธองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ด้วยความเลื่อมใสที่เต็มเปี่ยมผลบุญที่เกิดขึ้นทำให้ท่านได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขอยู่จนกระทั่งในภพชาติสุดท้ายครับส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาครับ
1: ค่ะและจากการศึกษาชีวประวัติของพระอุปวานเถระก็พบว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระนามว่าปทุมมุตระพระเถระองค์นี้เนี่ยได้บังเกิดในตระกูลที่มีความยากจนพอเติบใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มาทราบในภายหลังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเหล่ามนุษย์เทวดานาคครุฑยักษ์กุมภันและคนทันก็ได้เก็บรวบรวมพระบรมธาตุของพระพุทธองค์มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่สำเร็จด้วยรัตนะ7สูง7โยชน์พระเถระท่านปรารถนาที่จะบูชาพระเจดีย์แต่ไม่มีทายธรรมจึงได้เอาผ้าห่มของตนที่มีอยู่ผืนเดียวเนี่ยนะคะมาซักให้ขาวแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็นำมาผูกกับปลายไม้ไผ่ยกขึ้นทำเป็นธงซึ่งในขณะนั้นยักษ์เสนาบดีมีนามว่าอภิสัมมตะอันเทวดาทั้งหลายแต่งตั้งไว้เพื่ออารักขาสถานที่บูชาพระเจดีย์เนี่ยมีกายไม่ปรากฏถือธงในอากาศแล้วก็กระทำประทักษิณพระเจดีย์3รอบค่ะ
0: พระอุปวานเถระนะครับเมื่อเห็นดังนั้นได้เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเกินประมาณด้วยบุญกรรมนั้นท่านก็ท่องเที่ยวไปในทั้งมนุษยโลกและเทวโลกเกิดในตระกูลพราหมณ์เกิดในพุทธุปัฏฐกาลนี้มีนามว่าอุปวานะเจริญวัยแล้วเห็นพุทธานุภาพในคราวที่ทรงรับมอบพระเชตวันวิหารเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ออกบวชตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานครับก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีอภิญญา6เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านได้ระลึกนึกถึงบุพกรรมของตนที่เคยกระทำไว้ในการก่อนด้วยการทำการสักการะบูชาพระสถูปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยธงเป็นธงชัยนะครับแล้วก็ได้ปักไว้นะครับอย่างพระสถูปของพระโลกนาถซึ่งบุญกรรมที่ทำในครั้งนั้นเป็นกุศลกรรมครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ในปัจจุบันท่านได้บรรลุธรรมมาพิสมัยสำเร็จกิจทั้งปวงไม่มีภพชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคร
1: ับ ค่ะก็จะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมีความฉลาดในการแสวงหาบุญค่ะแล้วก็จะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยโดยที่ไม่ทำอะไรนะคะมีแต่มองว่าทุกบุญนั้นนะคะเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญที่จะอำนวยความสุขให้กับตัวเราแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของเราตลอดไปค่ะและเมื่อลงมือทำบุญแล้วก็จะต้องทำให้ดีที่สุดประณีตที่สุดให้ละเอียดนะคะทั้งของที่ทำถวายแล้วก็น้อมถวายด้วยใจที่มีความละเอียดประณีตทั้งก่อนถวายและก็ขณะถวายจนถึงหลังจากถวายมหาทานไปแล้วก็ให้ใจของเรานั้นมีแต่ความร่าเริงเบิกบานไม่คิดเสียดายประโยชน์ใหญ่พลานิสงส์อันยิ่งใหญ่จึงบังเกิดขึ้นเหมือนดังเรื่องราวของท่านพระอุปวานเถระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
0: ถูกต้องครับนี่แหละครับเป็นหลักวิชาคือก่อนทำบุญกำลังทำขณะทำหรือว่าหลังจากทำไปแล้วเนี่ยให้เราหมั่นระลึกนึกถึงบุญให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับบุญอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นวาระโอกาสพิเศษของนักสร้างบารมีที่กำลังจะมาถึงนะครับในวาระ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันเสาร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้ครับเป็นวาระโอกาสที่เราจะได้มาตามระลึกนึกถึงครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารดังนั้นแล้วครับทางรายการนะครับขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมซึ่งจะมีของรางวัลให้สำหรับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถานี GBN by DMC ให้เกิดกระแสของการทำความดีและกระแสของการสั่งสมบุญสร้างบารมีไปด้วยกันครับให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเหมือนเช่นตอนนี้หลายๆท่านก็เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ติดแฮชแท็กอนุโมทนาบุญกันนะครับให้เราพิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากหรือว่าแสดงความคิดเห็นในทางบุญกุศลแล้วก็ติดแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จ และก็แฮชแท็กเข้าพรรษา

0: ะแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารรวมถึงแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานก็ยังสามารถติดได้เหมือนเดิมครับหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดทั้งการถ่ายทอดสดของสถานี GBN ได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะช
0: ่
1: องทางที่คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความแล้วติดแฮชแท็กมา2ช่องทางเท่านั้นนะคะทาง YouTube ค่ะ GBN US Live นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook GBN by DMC ส่งมาได้ตลอดทั้งรายการวันนี้เลยนะคะ
0: ค
1: ย้ำต้องติดแฮชแท็กนะคะถ้าส่งข้อความอย่างเดียวจะไม่ได้นำรายชื่อไปแรนดอมนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะ
0: เช่นตอนนี้หลายท่านเลยนะครับอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ของ YouTube Channel ที่ GBN USLive นะครับ
1: ค
0: ุณสวัสดีคุณศรีเวียงตรีแก้วอันนี้ก็ท่านติดแฮชแท็กเลยนี่คุณศรีเวียงนะ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็หลายๆท่านตอนนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กอนุโมทนาบุญนำบุญมาฝากกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้10:38ตามเวลาในประเทศไทยได้เวลาที่เรานั้นจะได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

นี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายโทติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสาร

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอรุณีชินพิพัฒน์หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อ

0: สาธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนามยังปินดาปาธาตาตุปติกุลปัจเวกนาปา

ประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินังวาตะเมธานังอาสวัคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: สาธุ
1: คุณผู้ชมครับและภาพที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมของลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่เดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับช่วงเวลาของการสั่งสมบุญขอให้ทุกท่านได้ทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองและทำใจของเราให้ปลื้มปิติปลื้มในบุญที่กำลังเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญในการถวายพัตตาหารประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้ครับเกาเหลาลูกชิ้นหมูตุ๋นน้ำพริกปลาทูแห้งปลาซาบะย่างซอสเทริยากิน่องไก่ทอดกรอบขนมหวานเป็นกล้วยบวชชีและก็มีอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงครับ
2: ค่ะสำหรับเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดฟองเต้าหู้สาหร่ายแกงขี้เหล็กขาเห็ดยำขนมจีนและผัดคะน้าหมูกรอบเจค่ะก็เรียนเชิญสาธุชนได้เลยนะคะท่านใดมีพัตตาหารมาถวายสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์หมายเลข0971696455 0944919916ครับหรือท่านใดอยากจะร่วมทำบุญผ่านทางระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายก็ได้3ช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 แล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org ระบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกทำบุญได้และได้รับใบอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายได้ที่ @ ธรรมกายยาทุกท่านสามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดในการทำบุญกับทางเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้เช่นกันครับ
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งตลอดเวลาที่เราได้ถ่ายทอดสดอยู่นี้นะคะมีคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาหลายท่านเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการนะคะส่งข้อความแล้วไม่ว่าจะทำบุญอะไรมาก็แล้วแต่หรือเป็นข้อความดีๆที่อ่านแล้วนะคะทำให้ใจเราเบิกบานอย่าที่จะสั่งสมบุญอย่างเงี้ยส่งเข้ามาได้เลยติดแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็น100ปี109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จหรือจะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานส่งเข้ามานะคะแล้วก็เราจะนำรายชื่อแรนดอมรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมนะคะก็ประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ใช่แล้วครับช่วงนี้มาทักทายสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถานี GBN by DMC นะครับมากันที่ YouTube Channel ที่ GBN US Live ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณสำรานะครับได้พิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญมานะครับบอกว่าสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกล่าวถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานด้วยค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จครับ
2: ค่ะ
1: คุณอินทราสิริกูคะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จครับ
2: ค่ะต่อด้วยคุณขวัญชุยา99นะคะติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแล้วก็แฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะแล้วก็สวัสดี คุณเบียร์นาตยา7967นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะแล้วก็คุณนพพวรรณ56บอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านทั่วโลกในทุกๆบุญด้วยค่ะ
1: ครับคุณตุ๊กตา3902นะครับน้อมกราบคณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จครับก
2: ็
1: ยังมีหลายท่านเลยนะครับตอนนี้ที่กำลังติดตามรับชมอยู
2: ่
1: แล้วก็พิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยคร
2: ับ ใช่ค่ะทักทายคุณถนอมลอยบุญ6355นะคะส่งเข้ามาบอกว่าสาธุสาธุกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปรวมถึงเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีคุณทิตาพร2055นะคะส่งคำว่า

0: สาธุเข้ามาค่ะทักทายคุณณัฐพงษ์ทุนมากนะคะคุณวันวิภารถจันทร์3873นะคะส
1: ่
0: งภาพไหว้สาธุสาธุสาธุเข้ามาค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีนะครับทางด้านของคุณอนุวัฒน์จันทรี3471นะครับกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปพี่ๆเพื่อนๆนักสร้างบารมีทุกคนด้วยครับสาธุนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณขวัญชยา99นะครับคุณชาลิตารัตระกูลแล้วก็คุณนพวรรณนะครับบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับ
0: ค่ะต่อด้วยคุณบัวบูชาพระรัตนตรัยนะคะติด #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพิธีกรทีมงานและทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแพนนี่โรส7882นะคะก็กราบสาธุสาธุสาธุเข้ามานะคะ
1: ค
0: แล้วก็บางท่านเนี่ยส่งเข้ามาหลายข้อความคนเดียวกัน
1: โอ้ครับ
0: ะะ
1: ผม
0: แล้วก็
1: รับชมแบบเรียลไทม์
0: ใช่คุณอุ้มจี๊ดนะคะ155สาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ
1: ครับทางด้าน Facebook ก็มีด้วย
0: เชิญค่ะ
1: ครับผม Facebook ของสถานี GBN by DMC นะครับที่ GBN by DMCนะครับก็มีหลายท่านเลยตอนนี้รับชมอยู่แล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณพรสุขธีรจิตโตนะครับอนุโมทนาบุญสาธุค่ะแล้วก็มีคุณชัญญามิสนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านด้วยค่ะ #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย#หยุดเป็นตัวสำเร็จคุณกันนิฐานะครับกันนิฐาบอกว่าสุขใจจริงๆค่ะนะครับ#หยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็สวัสดีทักทายคุณศิริสาคุณกล้วยไม้ยามเช้าแล้วก็ผู้มีบุญอีกหลายท่านเลยครับ
0: ค่ะมาดูที่ YouTube กันต่อ GBN US Live นะคะทักทายคุณตาตาสุขนิรันดร์นะคะส่งภาพสาธุสาธุเข้ามาฟ้าใหม่ใจใสใสใสใสใสก็บอกมาเลยใสแบบว่าล้านตัวเชื่อแน่ว่าใสมากนะคะสวัสดีคุณลำเนาสิงห์อ่ำนะคะส่งข้อความมาบอกว่ากราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านด้วยเจ้าค่ะนะคะแล้วก็มีคุณชวีวันสารัตธนทร
1: ครับ
0: 5939ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพท่านที่จัดเตรียมพัสตาหารท่านที่มาทำบุญถวายพัสตาหารแด่พระสงฆ์ทุกท่านค่ะขอบคุณทุกข้อความเลย
1: คร
0: ับ
1: ผมคุณเมมโมรี่นะครับบอกว่าเมื่อเช้าสวดธรรมจักรเอาบุญมาฝากค่ะ#หยุดเป็นตัวสำเร็จนะสาธุครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศในการรับชมแบบออนไลน์นะครับเอาบุญมาฝากแล้วก็เกิดกระแสการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันไปทั่วโลกครับ
0: ใช่แล้วค่ะขณะนี้นะคะขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันพัสตาหารค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนที่จะเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีในทุกๆวันค่ะเรียนเชิญค่ะ

การเดินทางไกลในสังสารวัฏเราจำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไปเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมีความสมบูรณ์พร้อมกว่าเดิมสามารถสร้างบารมีได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่อายตนะนิพพานจำเป็นต้องมีบุญใหญ่เอาไว้เป็นเสบียงหล่อเลี้ยงตนเองและหมู่คณะบุญเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่เราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุญจะหนุนนำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าหากว่าไม่มีบุญมาหล่อเลี้ยงเสียแล้วเมื่อดวงบุญในตัวมีน้อยจะทำอะไรก็ติดขัด

ไม่ได้รับความสะดวกจึงยากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นั่นก็ให้รู้ว่ากำลังบุญในตัวของเรามีน้อยแล้วต้องรีบขวนขวายทำให้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะหนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นจะต้องมีทานบารมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่นๆได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วยเพราะถ้าหากไม่มีโภคทรัพย์สมบัติเมื่อถึงคราวจะรักษาศีลหรือเปรกเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ทำได้ยากลำบากทำได้ไม่ดีเท่าที่ใจปรารถนาดังนั้นคนมีปัญญาต้องหมั่นให้ทานบ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอัญญาโกณฑัญญะให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทิยาจากบิดาจนเชี่ยวชาญในการดูลักษณะมหาบุรุษหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5 วันท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพราหมณ์108 คนที่ได้ลักษณะอันประเสริฐเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ครองเรือนเจ้าชายจักเสด็จออกบวชตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อาจจะผูกพันเหนี่ยวรั้งเจ้าชายสิทธัตถะไว้ได้เพราะบารมีที่สั่งสมมานั้นเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จึงตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นในที่สุดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติที่เวลาจะทำบุญทำกุศลก็จะทำก่อนเสมอทำให้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเมื่อพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังครั้งที่2ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าความปรารถนาต่างๆจะสำเร็จผลขึ้นมาได้นั้นล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งสิ้นใครปรารถนาผลอย่างไรก็ต้องประกอบเหตุอย่างนั้นเมื่อมีจิตศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญแล้วลงมือกระทำทันทีโดยไม่รอช้าเวลาบุญส่งผลย่อมได้รับอานิสงส์ก่อนใครเหมือนอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

การที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมาโดยตลอดคุณพ่อผมทำธุรกิจหลายอย่างต่อมาถูกกลุ่มมือปืนยิงเสียชีวิตตอนผมอายุได้14ปีจากนั้นผมก็ช่วยงานคุณแม่มาตลอดจนอายุ19-20ปีผมก็ดูแลโรงงานเต็มตัวผมต้องทำงานหนักต่อสู้กับทุกคนที่คิดข่มเหงรังแกสู้อย่างไม่กลัวตายผมคอยถูกจี้ตัวและลอบยิงแต่ก็รอดตายมาได้จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าหากมีสองอย่างคือผมมั่นใจว่าผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวใครแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยสองอย่างนั้นคือหัวใจกับปืนผมยังพกปืนทั้งยาวและสั้นอาการในหน้ากระทรวงกลาโหมอีกนึงไปเอาอันนั้นมาพกด้วยและมีลูกระเบิดประจำตัวอยู่ด้วยแม้แต่ยามนอนก็ต้องมีอาวุธเหล่านี้อยู่ข้างตัวตลอดเวลาทำให้กับผมคิดจะเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลแต่ผมก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจและปิดโรงงานบินไปเรียนต่อที่อเมริกาพอผมกลับมาถึงเมืองไทยผมขอบวชก่อนที่จะคิดทางทำอะไรต่อไปหลังเสร็จผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินและซื้อขายหุ้นช่วงแรกกำไรดีมากต่อมาเกิดการปฏิวัติทำให้ขาดทุนหมดตัว แล้วผมก็มีครอบครัวและก็ทำธุรกิจหนังสือพิมพ์แต่ก็ล้มเหลวทั้งสองอย่างเหลือแต่หนี้สินผมมีปณิธานชัดเจนคือผมต้องรวยถูกต้องจ้ะมีชื่อเสียงและอำนาจเหนือคนอื่นจากจุดนี้เองผมจึงได้เข้าสู่วงการเมืองอย่างเต็มตัวเดินจากช่วยงานเป็นเลขารัฐมนตรีโอ้เป็นเลขาที่ไรเนี่ยผมเป็นคนมีแนวความคิดอุดมการณ์และปฏิรูปการเมืองเป็นอย่างมากจึงจะตั้งพรรคการเมืองกับพรรคพวกแต่ต่อมาก็มีการแตกแยกหักหลังกันแต่กระผมก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีปรึกษาไปปรึกษามากระทั่งบ้านเมืองวุ่นวายมันไม่ใช่จนเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายเขาอ่านตกไปสองคำการเมืองมีแต่การคิดร้ายเล่ห์เหลี่ยมสกปรกหักหลังทำลายกันทุกรูปแบบผมยังถอนตัวจากการเมืองเพราะผมเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันในช่วงที่ทุกอย่างล้มเหลวและมีแต่หนี้สินผมคิดมากจนไม่อยากคิดอะไรอีกต่อมาผมเกิดอยากนั่งสมาธิขึ้นมาเองทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติสมาธิคืออะไรทำอย่างไรแต่ผมใช้ความสงบหยุดนิ่งเป็นหลักเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ๆก็เกิดสิ่งหนึ่งเหมือนผุดขึ้นมาท่ามกลางความสงบสอนให้ผมนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอโดยการหยุดใจให้สงบนิ่งเฉยๆและหยุดพักการดิ้นรนซึ่งผมเรียกว่าครูบาอาจารย์ไม่นานก็มีงานเข้ามาหาผมที่หนึ่งจนผมสามารถปลดหนี้สินได้ทั้งหมดทำให้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากครับครูบาอาจารย์ได้ผมสัมผัสในขณะนั่งสมาธิท่านสอนผมอาราบตะปูเอาไปวางไว้ใต้หนังสือสวดมนต์จนลืมไปวันหนึ่งนึกได้กลับไปเปิดดูปรากฏว่าตะปูหายไปผมงงมากเลยครับผมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็ได้นิมิตผุดว่าตรงนี้ผมจะได้ปฏิบัติสมาธิในปฐมฌานผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและผมเตรียมขอพรในหนึ่งประการผมคิดขอพรให้ผมรวยมหาศาลกว่าใครผมท่องจำยังขึ้นใจมานั่งสมาธิวันลุกขึ้นจิตสงบชุ่มชื่นดีมากมาถึงเวลาขอพรแล้วก็ผมกลับลืมขอพรคำว่าร่ำรวยพอผมกลับขอพรให้ผมมีสมาธิจิตตราบชั่วนิรันดร์ต่อมาจากการนั่งสมาธิผมก็ได้รู้วิชาดูฮวงจุ้ยซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ไม่คิดอยากได้เลยวิชานี้ครั้งแรกที่ดูฮวงจุ้ยผมจะไปบ้านเพื่อนของเพื่อน
จ้าของบ้านเราเขาวิตกกังวลมากเพราะว่าบ้านของเขาหลังนี้

ลูกค้ามาว่าจะของบ้านคนก่อนใครมาอยู่มักมีอันเป็นไปหมดเนื้อหมดตัวเอาชีวิตแทบไม่รอดจะอยู่ผมก็พูดออกมาเป็นการแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านหลังนั้นเองโดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยผมยังแปลกใจตัวเองว่าพูดออกไปได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าของบ้านเชื่อผมนะแล้วก็แก้ไขอย่างที่ผมบอกทุกประการทำไมมีคนมาส่งข่าวบอกกับผมว่าตอนนี้เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายครั้งทางธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้ามีที่ดินจำนวนมากแล้วเขาดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ยอมย้ายไปไหนอีกเลยจากนั้นมาก็มีคนให้ผมแก้ไขฮวงจุ้ยอีกมากมายส่วนใหญ่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้บ้างก็หายเจ็บจากโรคร้ายแล้วผมจะสอนทุกคนรู้จักทำบุญทานศีลภาวนาอย่ายึดติดกับฮวงจุ้ยผมคิดแค่เพียงช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเป็นบุญกุศลส่วนตัวผมแล้วไม่ชอบดูไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจเลยผมห้ามทุกคนเรียกผมว่าอาจารย์หมอหรือสินแสให้เรียกชื่อเฉยๆและครั้งขอติฐานให้ลืมวิชาฮวงจุ้ยก็ยิ่งต้องดูหนักยิ่งขึ้นเพราะยิ่งมีคนมาขอร้องอยู่เสมอก็อดปฏิเสธไม่ได้จึงปล่อยเลยตามเลยคิดว่าเป็นการสร้างบุญกุศลต่อมาเพื่อนได้รู้จักกัลยาณมิตรท่านหนึ่งท่านชวนผมขึ้นพนาวัดขณะนั่งรถเดินทางผมนั่งด้านหลังนั่งสมาธิผมเห็นคุณยายอาจารย์ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นใครลอยอยู่ด้านหลังศีรษะของเพื่อนท่านนั้นผมยังเล่าให้ของพี่ท่านนั้นผมยังเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาจึงบอกว่ามีล็อกเก็ตคุณยายติดตัวมาด้วยซึ่งรับมาจากมือคุณยายคุณยายเคยบอกว่าไปไหนเอายายไปด้วยยายจะได้ไปอยู่กับคุณการเข้าวัดพระธรรมกายผมนั่งสมาธิอยู่บ้านเกิดความสงสัยว่าผมมีบุญปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายไหมหนอผ่านปรากฏนิมิตเห็นคุณยายอาจารย์ยืนอยู่หน้าวัดพระธรรมกายหันหลังให้ผมท่านเดินนำหน้าผมเข้าวัดเหมือนผมได้ยินท่านพูดว่ายายและทุกคนยินดีต้อนรับแต่คุณจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแหละอยู่ที่ตัวคุณแล้วท่านก็เดินจะหายไปเลยนี่แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกเนื่องจากข่าวต่างๆเกี่ยวกับวัดต่อมาข้อสงสัยที่คาใจผมก็ได้รับทราบจากครูบาอาจารย์ในสมาธิที่บ้านในสมาธินะจ๊ะท่านบอกว่าให้ผมรีบเข้าไปเอาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสม่ำเสมออย่าคิดมากและมหาปุจจินีอาจารย์สามท่านปรารถนาพุทธภูมิความค้างคาใจผมหมดสิ้นไปและผมได้สร้างธรรมกายประจำตัวเรื่องครอบครัวนิมิต11องค์มาวัดทุกวันอาทิตย์ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกแล้วก็ถืออุโบสถศีลในวันพระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็ชวนคนเข้าวัดและร่วมทำบุญมีอยู่วันหนึ่งผมคิดว่าจะมาวัดวันสุดท้ายแล้วเพราะเพื่อนที่มาวัดด้วยกันเริ่มกีดกันไม่อยากให้ผมมาวัดก็แปลกดีผมก็รู้สึกรำคาญพอผมเริ่มนั่งสมาธิก็นั่งในความหงุดหงิดแต่สักครู่อารมณ์เริ่มสงบผมได้เห็นเดินลงมาจากที่นั่งมายืนตรงหน้าผมแล้วท่านก็พูดเบาๆว่าคุณทำใจสบายอย่าว่าวุ่นใจนั่งสมาธิสงบกลายเป็นว่าวันนั้นผมนั่งสมาธิได้ดีที่สุดชุ่มชื่นใจมากจึงยังคงมาวัดตราบจนทุกวันนี้นี่สุดยอดเลยคำถามทำไมชีวิตผมประกอบธุรกิจก็ล้มเหลวชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลวกระทรวงการเมืองต่างพรรคการเมืองก็ล้มเหลวทำไมเหตุในความล้มเหลวเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผมได้มาเริ่มนั่งสมาธิช่วยตามคำถามเลยนะจ๊ะทำไมอยู่ๆผมก็นั่งสมาธิได้เองและครูบาอาจารย์ในสมาธิที่มาให้ความรู้วิชาต่างๆเป็นใครมีกี่ท่านมีจริงไหมครับผมรู้เรื่องธรรมจิตการหยุดใจดวงแก้วิชาฮวงจุ้ยและอีกหลายอย่างได้อย่างไรครับการดูฮวงจุ้ยของผมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นบุญกุศลไหมครับการดูฮวงจุ้ยจะเป็นบาปหรือเป็นสาวิยาธรหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่และมีผลกำหนดชะตาชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน
ผมควรจะช่วยเหลือคนโดยดูฮวงจุ้ยต่อไปหรือควรจะเลิกเด็ดขาดดีกว่าครับการที่ผมได้ไปช่วยล้างไสยศาสตร์ของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเอาจากบ้านคนต่างๆได้หันมาบูชาแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นจะมีผลดีหรือผลร้ายต่อตัวผมอย่างไรครับการที่ผมพบตะปู4นิ้วบนเบาะที่ผมนั่งสมาธินั้นเกิดจากอะไรและตะปูหายไปได้อย่างไรครับนี่มีคุณยายอาจารย์แล้วที่ผมเห็นและที่ครูบาอาจารย์ในสมาธิของผมได้บอกเกี่ยวกับทั้งสองเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับทำไมผมยังนิมิตเช่นนั้นครับในวันลารูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่3ผมได้เห็นหลวงปู่เป็นภาพลางๆใหญ่มากอยู่เหนือโดมมหาวิหารหลวงปู่ที่ผมเห็นนั้นใช่หลวงปู่มาปรากฏให้เห็นจริงหรือไม่ครับการเกิดประชาตินี้ผมมาจากไหนเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรนาทีจริงๆผมในชาตินี้ควรทำอะไรดีไปทราบว่าจะสามารถแต่งตัวได้อย่างที่ผมตั้งใจไหมครับจะได้สร้างสะสมบุญส่วนได้อย่างเต็มที่สมความตั้งใจหรือไม่ครับคือตั้งใจจะสร้างบุญถึงถามคุณแม่และพี่น้องผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรแล้วผมเคยได้นิมิตขณะนั่งสมาธิให้ทำบุญกุศลและนั่งสมาธิสม่ำเสมอเพื่อช่วยคุณแม่หมายความว่าอย่างไรครับผมจะมีบุญได้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาหรือมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพทำร่วมกับหมู่คณะครับคุณพี่เตเป็นกัลยาณมิตรผมเคยรู้จักเกี่ยวข้องกับตัวผมมาก่อนหรือไม่อย่างไรเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ผมในอดีตหรือไม่ครับและทำไมชาตินี้เธอถึงได้มาเป็นพยาบาลและมีโอกาสดูแลพระอาพาธพระธรรมกายหลายรูปนึกว่าใครหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าชีวิตลูกประสบความล้มเหลวทั้งธุรกิจการงานครอบครัวการเมืองจะเป็นสาเหตุให้ได้มานั่งสมาธิเพราะในอดีตเวลาลูกตั้งใจจะทำบุญอะไรก็ตามเมื่อเจอปัญหานิดนิดในในก็มักจะล้มเลิกการทำบุญนั้นเลิกดีกว่านิดนิดในในก็มักจะล้มเลิกการทำบุญวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะแต่ก็พอมีบุญจะบ้างในระดับที่พออยู่ได้แต่ไม่ถึงกับประสบความสำเร็จพออยู่ได้จ้ะครอบครัวล้มเหลวเพราะสร้างบุญร่วมกันมาแข่งกันละจ้ะอยู่ๆนั่งสมาธิได้เองและเห็นครูบาอาจารย์ต่างๆในสมาธิมาให้วิชานั้นก็เป็นบุญเก่าในตัวของลูกจากอดีตที่ลูกเคยฝึกสมาธิมาก่อนมาส่งผลจ้ะส่วนการที่เห็นภาพครูบาอาจารย์ต่างๆก็แค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นไม่ได้มีครูบาอาจารย์จริงๆหรอกจ้ะเป็นบุญเก่าที่เคยฝึกสมาธิเท่านั้นลูกรู้เรื่องธรรมจิตการหยุดใจดวงแก้วฮวงจุ้ยและอีกหลายอย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยฝึกสมาธิมาแต่เวลาฝึกจะทุ่มเทฝึกอย่างจริงจังแต่พอมีอะไรมากระทบใจนิดนึงยุงมาเกาะหน่อยเลิกหยุดฝึกไปเฉยๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแปลกจังเลยอะไรกระทบกระทั่งนิดเลิกอีกทั้งในชาติหนึ่งก็เคยเป็นหมอดูนี่เราเจอหมอดูแล้วหมอดูต่างๆเช่นฮวงจุ้ยเป็นต้นจึงทำให้มีนิสัยนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะการดูฮวงจุ้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือบาปโดยตรงแต่ว่าเป็นความหลงสิ่งที่ทำให้ใจติดยึดวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้การดูฮวงจุ้ยแค่เป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่การคนที่คนจะรุ่งหรือไม่รุ่งก็แล้วแต่บุญกุศลที่ทำมามากน้อยเพียงใดจ้ะเอาดูตัวลูกก็แล้วกันดูลูกดูฮวงจุ้ยไปหน่อยนะตัวลูกรู้หลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ลูกอยากจะเป็นอยากจะได้จ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำลูกควรจะเลิกดีกว่า เพราะเสียเวลานะจ๊ะเดินไปต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นสำคัญเวลาเสียไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแถมเกิดโทษคือความหลงเลยจ้ะเดี๋ยวก็ติดข้ามชาบอีกตายแล้วเดี๋ยวเป็นวิญญาณฮวงจุ้ยการที่ลูกชายเลยพวกคนหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวนั้น
นี่ล่ะจ้ะเป็นบุญกุศลอย่างแรงของลูกที่จะให้ลูกอยู่

ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกพบตะปู4นิ้วบนเบาะที่นั่งสมาธิและต่อมาได้หายไปนั้นมันเป็นของจ้ะของที่พวกมีวิชาไสยศาสตร์เขาจำต้องปล่อยมาเป็นปกติของเขาตามหลักวิชาไม่ปล่อยแล้วของนั้นเข้าตัวเองนี่เรียนวิชาพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใครมีเชื้อทางนี้ก็จะดึงดูดมาเช่นตัวลูกนี่แหละก็มีเชื้อทางนี้มาในอดีตก็เลยดึงดูดตะปูนี่มาแต่ว่าลูกไม่เคยทำร้ายใครให้เป็นอันตรายจึงทำให้ของนั้นแค่มาให้เห็นแล้วก็หายไปแค่นั้นเองล่ะจ้ะนี่แค่มาให้เห็นก็ใจหายแล้วนิมิตเห็นมหาปูชนียาจารย์อาจารย์ในสมาธินั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะจึงทำให้เห็นมหาปูชนียาจารย์ตัวอาจารย์ในสมาธิก็ไม่ได้มีจริงแต่เป็นเรื่องบุญในตัวที่เคยฝึกสมาธินอกตัวในบางชาติบันดาลให้เห็นไปจ้ะเนี่ยฝึกสมาธิข้างหน้ามันเห็นข้างหน้าข้างนอกเนี่ยกับบันดาลให้เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนั่นในเวลาร่วมเหมือนไม่ได้คุณหลวงปู่ทองคำองค์ที่สามเราเห็นภาพท่านลางๆใหญ่มากอยู่บนโดมมหาวิหารของท่านนั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดจากการสร้างบุญในวันนั้นบันดาลให้เห็นลางๆแต่ถ้าเห็นปฏิหารของท่านเห็นกันจะต้องวันที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทฟังอยู่หรือเปล่าเวลาตั้งใจเนี่ยก็จะทำบุญกันอย่างเต็มที่ทุ่มเททีเดียวแต่เวลามีอะไรมาสะดุดใจนิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยเลิกเอาเดือดที่แท้บางชาติก็เจอกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันใหญ่ชาตินี้ลูกกว่าจะมาเจอหมู่คณะได้ก็สะบักสะบอมมาแล้วนี่แม้เกือบจะได้เป็นเจ้าพ่อแล้วชาตินี้ก็จะมาเจอหมู่คณะก็สะบักสะบอมมาแล้วดังนั้นชาตินี้ก็สั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ด้วยความอดทนเยือกเย็นไม่ว่าจะมีอะไรมาทำให้สะดุดใจก็อย่าล้มเลิกในการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมาอย่าล้มเลิกการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมานะจ๊ะแล้วอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานจ้ะคุณแม่และพี่น้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำบ้างไม่ทำบ้างคล้ายๆตัวลูกนี่แหละจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันต้องให้มีสายบุญกับหมู่คณะมาเบาบางจ้ะแต่ชาตินี้ก็จะต้องช่วยกันมาสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญจนตลอดชีวิตจะได้ไปพระกับหมู่คณะและจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะคุณพี่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชและก็ได้ออกบวชตามพระราชามีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตและเคยเป็นพระอาจารย์ตัวลูกอีกทั้งชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกที่อาพาธปัจจุบันได้เป็นผู้หญิงมีกรรมเจ้าชู้ในชาติต่างๆมารวมส่งผลคือถ้ามาชาติเดียวเนี่ยมันส่งผลไม่ได้แต่มาทุกทางเลยเพราะเล่นทำไว้หลายชาติต่างกรรมต่างวาระส่วนการเป็นพยานก็เป็นเรื่องของการประกอบเหตุในปัจจุบันจ้ะเพราะว่าติดนิสัยชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกที่อาพาธชาตินั้นก็ได้ข่าวถึงดวงใสๆเป็นต้นพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีพิเศษในพี่กัลยาณมิตรนะจ๊ะเรามาสร้างบารมีในพุทธนรที่ผ่านมาสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบรีบงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

เริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัฏยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัพปะวิลาลานี
1: ้สัพปะริวารานี
0: ้ภิกขุสังฆัสสะ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: ายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบงกตสารนาคมและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ชาญสารนาคมเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
2: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
2: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
2: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
2: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
0: อิมานิ
2: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
2: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
0: อัมหากัง
2: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
2: หิตายะ
0: หิตายะ
2: สุขายะ
0: สุขายะ
2: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
3: แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
3: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
0: จงรับ

0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: เตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพัฒหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะชีวิตของเทพบุตรเทพธิดามีอายุยืนยาวเป็นล้านปี10ล้านปี100ล้านปีพันล้านปีไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่ต้องทำมาหากินมีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญที่ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์แต่ว่าสร้างบุญได้ไม่เต็มที่ชีวิตของเทพบุตรเทพธิดาจึงเป็นชีวิตของการเสวยผลบุญส่วนชีวิตของมนุษย์มีอายุสั้นไม่เกินจากเทวดาความแก่ความเจ็บตามเบียดเบียนนำไปสู่ความตายชีวิตของมนุษย์จึงไม่ใช่ชีวิตของการเสวยผลบุญแต่เป็นชีวิตของการสร้างบุญสร้างบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกโคจรไปในนภาอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นย่อมสว่างกว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกนี้ด้วยจาคะทั้งหลายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัฒหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสหครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: สัมภิ
1: ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงนะครับวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลปฏิบัติธรรมร่วมกันในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ถ้าท่านติดภารกิจนะครับแต่ว่าไม่อยากจะพลาดการสั่งสมบุญก็สามารถที่จะรับชมประกอบพิธีกรรมพร้อมๆกันได้นะครับผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GVN by DMC ครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gvnus.com เว็บเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นผังรายการก็ได้หรือว่ารับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆเพียงกดเข้าไปที่ไอคอนรูป YouTube นะครับหรือว่า Facebook Fanpage YouTube Channel ที่ GVN US Live แล้วก็ Facebook Fanpage GVN by DMC หรือติดตามรับชมผ่านทาง Zoom แอปพลิเคชันก็ได้ครับตามความสะดวกรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราด้วยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะหรือทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org นะคะระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติค่ะจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญทางออนไลน์นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วทาง LINE Official ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะช่องทางนี้นี่เรียกได้ว่าใกล้ชิดเรามากๆเลยนะคะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหากมีข้อสงสัยแต่อย่างใดรวมถึงติดตามข่าวสารนะคะของมีทั้งประวัติของวัดพระธรรมกายด้วยนะคะแล้วก็มีรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามด้วยค่ะ
1: ใช่ครับกำหนดการงานบุญต่างๆก็สามารถเข้าไปเช็คได
2: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าให้ทุกท่านได้ทำใจนะครับทำความรู้สึกให้เราได้รองรับบุญใหญ่นะครับทำความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นเพราะว่าอีกไม่ถึง1 สัปดาห์
2: ใช่แล้วค่ะ
1: หรือประมาณ4

0: วันเท่านั้นเองนะครับที่เราจะได้สั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญวาระโอกาส109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569นะครับณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็มีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นครับที่สภาธรรมกายสากลห้องแก้วสารพัดนึก1ในเวลา 8:30 นาทีครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้น้อมสักการะรูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร 8:30 นาทีเป็นต้นไปหลังจากนั้นครับ 9:30 นาทีหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมร่วมกันเวลา 10:40 นาทีทุกท่านได้กล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมๆกันครับตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยหลังจากนั้น 10:45 นาทีทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ช่วงบ่ายเวลาณห้องแก้วสารพัดนึก1นะครับเวลา 13:30 นาทีหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2 13:35 นาทีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี15:00 นปฏิบัติธรรมร่วมกัน15:25 นาทีพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรม15:40 นาทีท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 16:15 นาทีครับ
1: ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคค่ำนะคะจัดขึ้นณมหารัตนวิหารคดค่ะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 19:00 น พระภาวนาธรรมวิเทศประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ต่อด้วยพิธีจุดประทีปค่ะเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 19:15 นาทีเราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมภาคค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ 19:30 นาทีค่ะจะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะจะชิดตังเมกันนะคะที่ยอด 8,739,109,109 จบซึ่งแล้วก็ประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทนะคะให้พรแล้วก็จะเสร็จพิธีกรรมในเวลา 20:30 นาทีค่ะ
0: ซึ่งยอดการสวดในปัจจุบันนี้นะครับที่เราจะไปถึงเป้า 8,739,109,109 จบนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ยอดสวดอยู่ที่ 8,710,363,709 จบครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องช่วยกันสวด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ช่วยกันสวดเพื่อจะได้ไปถึงยอดน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งการเวลาผ่านมาถึง109ปีแล้วนะครับเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมสวดแล้วได้บุญกุศลเกิดขึ้นกับตัวเรา
1: แต่
0: เชิญชวนคนรอบข้างนะครับให้มาร่วมสวดแล้วก็ส่งยอดด้วย
1: อันนี้สำคัญมาก
0: สำคัญเลยนะครับยอดการสวดส่งไปได้ที่เว็บไซต
1: ์ forbrightworld.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันก็ได
0: ้ได้เลย
1: นะคะ
0: ครับผมและช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์ให้กำลังใจสร้างบรรยากาศในการสั่งสมบุญสร้างบารมีขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีในทุกๆวันให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าววันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการมาร่วมโครงการนี้เพื่อเตรียมตัวไปรับบุญช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานและบทสัมภาษณ์พร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
2: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพนิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

อยู่วัดสมณารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงิน

0: เอาไปธนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งก่านเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ไปหลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าท่านเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
0: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันนึงพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพาน

านแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

พอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งบุญของพระเจ้าตนัตไตรให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของพระเดชพระคุณในครั้งนี้ครับผม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แม้ผ่านการเวลานานนับศตวรรษแต่ชื่อเสียงและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อค้นคว้ากลับคืนมาให้ชาวโลกนั้นยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทำให้วัดปากน้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทั้งด้านปริยัติและปฏิบัตินับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีหนึ่งในพระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้เมตตาเล่าถึงช่วงชีวิตที่ได้พำนักอยู่ที่วัดปากน้ำเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในสมัยนั้นได้มีโอกาสพบเห็นข้อวัดปฏิบัติอันงดงามของหลวงปู่วัดปากน้ำและเรื่องราวอนุภาพของวิชาธรรมกายที่ประสบด้วยตนเอง
1: สมัยนั้นวัดปากน้ำหลวงปู่ท่านสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาหลังหนึ่ง3ชั้นก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดธนบุรีหลวงปู่ในท่านตั้งใจที่จะส่งเสริมให้พระเนนได้เรียนฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติคือหลวงพ่อจะสอนเองท่านตั้งโรงเรียนอย่างนั้นแต่ปีนั้นผมไปอยู่ที่นั่นเป็นปีแรกที่หลวงพ่อเปิดสำนักเรียนเปิดโรงเรียนผมได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนรุ่นแรกของวัดปากน้ำได้ศึกษาตรงนั้นหลวงพ่อท่านให้กำลังใจดีมากท่านส่งเสริมยิ่งเป็นสามเณรเล็กๆนี่หลวงพ่อให้ความเมตตาเป็นพิเศษนะเริ่มจากการฉันข้าวหลวงพ่อก็จะจัดที่นั่งสามเณรเล็กๆให้นั่งใกล้ๆท่านแล้วท่านจะคอยดูอาหารที่อะไรที่จากท่านมีเยอะไงท่านก็คอยส่งให้สามเณรวงโน้นวงนี้เนี่ยนี่หลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างนี้และท่านก็สนับสนุนสามเณรตั้งใจศึกษาเราเรียนคนไหนที่เรียนสอบประเรียนสามประโยคได้หลวงพ่อก็จะจัดที่ฉันให้ต่างหากเป็นพิเศษสมณเณรปริยัติต้องฉันตรงนี้และสมณเณรหรือพระที่ปฏิบัติทำได้ได้ดวงได้วิชาธรรมกายเนี่ยนะท่านก็จะจัดให้นั่งอิตหากจะท่านให้เกียรติอย่างนี้ทำให้พระเณรตั้งใจเรียนกันดีมากรุ่นผมไปอยู่นั้นผมจำได้ว่าสมณเณรรุ่นผมเนี่ยมีถึง120องค์ปีนั้นเยอะมากเยอะจนไม่มีที่จะอยู่ต้องอาศัยอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตามกุฏิพระตามที่ได้พอนอนได้เนี่ยพอนอนได้แล้วก็ตั้งใจเรียนกันหลวงพ่อท่านเมตตาอย่างนี้และอาหารท่านก็บอกท่านฉันให้เต็มที่ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆที่อื่นๆไม่ได้บอกให้ฉันพอประมาณอะไรเงี้ยนะเป็นวัดสำนักปฏิบัติแต่วัดปานาหลวงพ่อบอกฉันให้เต็มที่และอาหารเรามีพอฉันแล้วก็เรื่องการบิณฑบาตหลวงพ่อก็มันบอกว่าไม่ต้องไปบินนั้นบิณฑบาตน่ะถือว่าหลวงพ่อในมนต์ประจำไปแล้วสงสารวัดอื่นเขาเรามีฉันแล้วเราก็ฉันของเรานี่ฉะนั้นการเรียนจึงมีผลดีมากวัดปานามนี่พระเนนแข่งกันเรียนนะครับพวกผมก็แข่งกันเรียนดีใจว่าเราได้ที่เรียนได้ที่พักแต่วันธรรมดานี่จะไปทำวัดที่โบสถ์จนเย็นนั้นเดินผ่านกุฏิหลวงพ่อเราก็จะได้ยินเสียงเทปเสียงเทปที่หลวงพ่ออธิบายวิชาธรรมกายนั่นนะที่ผมจำได้แม่นคือว่าหยุดในหยุดในหยุดหยุดในหยุดเองกลางของกลางกลางของกลางเรื่อยไปนี่หลวงพ่อจะพูดอย่างประจำแต่ผมก็หาทางไปทำงานอยากให้หลวงพ่อรักเพราะเราไม่มีที่พึ่งอยากให้หลวงพ่อท่านรักเมตตาเราผมก็ไปทำงานตรงนั้นตรงที่หลวงพ่อรับแขกกันนะไปช่วยเก็บกระถนเทบ้างทั้งกวาดบ้างได้เก็บดอกมะลิผมก็ทำหน้าที่เก็บดอกไม้ที่เขาไปถวายหลวงพ่อเอามาตากแดดให้แห้งแล้วก็บดให้ละเอียดเพราะว่าดอกมะลินี่หลวงพ่อจะต้องนำมาเป็นเกสรผสมพระนะท่านสร้างพระของขวัญขึ้นมานี่คือหน้าที่ผมดอกมะลิเพื่อนผมไม่มีหน้าที่เก็บผมหลวงพ่อปลงผมทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องมีหนังสือพิมพ์รองป ูพื้นไว้จะเก็บเส้นผมหลวงพ่อทุกเส้นจะเก็บไว้แล้วมาผสมกับพระของขวัญเนี่ยเรามีหน้าที่ไงมันอยู่อย่างสนุกแล้วหลวงพ่อท่านเอาใจใส่นะท่านเดินตรวจถึงกลางคืนเนี่ยท่านจะเดินตรวจพระเนนอยู่กันยังไงท่านจะทุ่มสองทุ่มหลวงพ่อจะเดินตรวจเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะหลวงพ่อจะไปเงียบๆเช้ามืดก็เหมือนกันตีห้าเนี่ยหลวงพ่อจะออกตรวจตรวจวัดดูพวกพระดูเนนมีวันหนึ่งผมนั่งท่องหนังสืออยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้ากุฏิหลวงพ่อเดินมาแล้วก็ถามเนนเนนอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็ชี้ว่าอยู่ที่โรงงานนั่นขอรับโรงงานที่เขาสร้างพวกนายช่างเขาสร้างไว้ไงเป็นที่ทำงานของมนุษย์ช่างที่มาสร้างโรงเรียนอ่ะแต่นี่ยังไม่เสร็จท่านก็ถามไม่มีที่อยู่เหรอมีตรงนั้นนะขอรับท่านก็นิ่งนะแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอยู่ต่อมาไม่กี่วันนะหลวงพ่อสั่งให้สร้างกุฏิให้เนนอยู่เป็นกุฏิสองชั้นสองแถวเดี๋ยวมุงแฝกนะเราทำกันแบบอยู่ได้อะมุงแฝกไม้กับลูกลวกไม้นี่แทบไม่ต้องใส่กันตรงนั้นใส่ชั้นเดียวคอได้อยู่เราได้ดีใจได้อยู่กุฏิสบายสามเณรอยู่ห้องละสององค์สององค์นี่แสดงว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงมากท่านอนุเคราะห์ทั้งอาหารทั้งที่อยู่ให้เรามาตลอดนี่แหละหลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างนี้นะแต่ท่านก็เคยพูดหลวงพ่อท่านก็พูดว่าตั้งใจเรียนกันนะอยู่นี่ต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียนปริยัติก็ได้เรียนปฏิบัติก็ได้แต่ใครเรียนทั้งสองอย่างเลยยิ่งดีท่านว่าอย่างนี้แต่ท่านก็ให้กำลังใจถึงวันเปิดสำนักเรียนเนี่ยหลวงพ่อจะขึ้นไปเป็นประธานท่านจะให้โอวาทพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยท่านว่าการศึกษาสร้างคนให้เป็นคนท่านว่าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจเรียนที่สร้างฐานะตัวเราให้ดีขึ้นต้องเรียนหลักศาสนาเรามีอย่างนี้เรียกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านว่าอย่างนั้นและแต่บุญวาสนาคน

0: นะจะเรียนได้อย่างไรก็ได้แต่บุญวาสนาแต่ต้องเรียนท่านว่าอย่างนี้นี่คือโอวาทของหลวงพ่อให้โอกาสกับเราอย่างนี้นะครับ
1: คำสักล้านคำคงไม่อาจแทนความรู้สึกเคารพบูชาในดวงใจได้หมดสิ้นด้วยปฏิปทาและการดำเนินชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังเป็นต้นแบบต้นบุญให้นักสร้างบารมีรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติที่จะน้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามตลอดไป

0: ภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณสามารถทำเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังเช่นเรื่องราวที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้ประสบกับตนเองเมื่อครั้งยังบวชเรียนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
1: เรื่องอนุภาพนี่เท่าที่ผมได้ประสบกับตัวเองได้ยินนะซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ชีนั่นไปบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะขาข้าวสารจะหมดแล้วจะจดค่าแล้วหลวงพ่อท่านก็นั่งเงียบอยู่นะท่านก็ไม่พูดอะไรสักพักท่านก็บอกเอาพวกแกเตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันเตรียมตัวไว้วันนั้นผมว่าสักไม่นานนะมีตะแปะคนหนึ่งตะแปะคนหนึ่งนะแกขึ้นไปหาหลวงพ่อแกนุ่งเกงขากล้วยนะแล้วก็ใส่หมวกบานใหญ่ๆไม่ใส่เสื้อแล้วก็ไปหาหลวงพ่อว่าว่าเอาข้าวมาถวายหรือจะเอาไว้ที่ไหนดีข้าวอยู่นั่นในเรือน่ะหลวงพ่อจะบอกพระเนรไม่ชี้ไปช่วยกันดีขนข้าวข้าวเป็นโอ้เป็นสิบสิบกระสอบนะก็เรือต่อก็มาจากราชบุรีหรือมาจากไหนก็ไม่รู้นะมาถวายหลวงพ่อนี่คือได้เห็นว่าเราก็จะหมดกันอยู่แล้วและอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อกำลังป่วยเนี่ยหลวงพ่อป่วยด้วยอาพาธนะท่านพระครูพิพัฒน์ท่านเป็นอาจารย์ผู้ดูแลปกครองสามเณรวันนั้นท่านก็ประกาศถ้าว่าพวกเรานี่จะอยู่กันได้แค่20วันเท่านั้นนะตอนนี้มีเงินค่าพัฒนาเหลือแค่ 20,000 แต่ถึง20วันแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารฉันกันแล้วนะเงินค่าอาหารหมดแล้วจะหมดภายใน20วันนี่แหละเพราะเงินเหลือ 20,000 เท่านั้นนะเพราะสมัยนั้นค่าอาหารก็วันละ800บาทนะท่านก็ประกาศว่าใครจะไปทางไหนก็ตามอัธยาศัยลูกนั้นเพื่อนๆผมออกไปอยู่ที่อื่นเยอะไปอยู่คลองเตยบ้างไปอยู่วัดดุสิตบ้างอะไรพวกนั้นหลายๆวัดมีแต่ผมน่ะผมก็ไม่ไปแล้วผมไม่รู้จะไปไหนเพราะเราไม่รู้จักที่ไหนด้วยผมก็ไปหาพี่ชายผมไปขอข้าวสารขอน้ำปลามาเตรียมไว้ว่างั้นน่ะถ้าไม่มีกินก็หุงกินกันเอาแต่ก็ไม่อดนะวัดประนามหลวงพ่อถึงก็พูดน่ะพูดแต่ก่อนตอนที่ท่านยังไม่อาพาธนะคือท่านพูดในโบสถ์อยู่วันหนึ่งท่านบอกว่าพวกแกไม่ต้องกลัวอดวิชาธรรมกายจะเลี้ยงพวกแกได้ตลอดไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันก็แล้วกันแล้วไม่มีวันอดก็อุดมสมบูรณ์ดีจนยุคนั้นวัดประน้ำยุคนั้นยุคผมเนี่ยนะถ้าวันไหนไม่มีเจ้าภาพเรามักจะคุยกันเล่นๆอะไรก็เจ้าหูยี่วันนั้นก็เจ้าหูยี่จนน่าจะเป็นเจ้าหูยี่กันหมดละโจมตีแม่ครัวเอาเงินไปไหนหมดแล้วผักกาดดองเหมือนกันแม่มีแต่ผักกาดดองก็เอาไอ้พวกเปลือกแตงโมมาดองให้พวกเรากินทำนองอย่างนี้นะแล้วพูดกันเล่นๆพูดกันสนุกสนุกไม่ใช่โจมตีนั่นหรอกว่าเอ๊ะแม่ครัวเอาเงินไปไหนหมดให้เรากินอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเจ้าหูยี่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้พวกผมนะเพราะที่ว่าเรื่องเจ้าหูยี่เนี่ยนะที่ว่าอาหารมันต่ำเหมือนกันนะพวกผมในนี้รวมตั้งกันเป็นชุมนุมแล้วนะชุมนุมศิษย์เก่าหลวงพ่อพระประนามไอ้พวกที่ว่าดูถูกเต้าหู้ยี้น่ะต้องมารวมกันตอนเนี้ยเก็บเงิน

0: ชุมนุมที่เก่าแต่นี้พวกผมได้เงินไว้2ล้านกว่าแล้วแต่ผมก็ต้องไปช่วยผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาผมเป็นเนนรุ่นนั้นรุ่นเดียวกันและตอนนี้เขาดีใจกันมากดีใจว่าเนนรุ่นตงหูยี่รุ่นนั้นนะตอนนี้เกิดมาเป็นจังหวัดแล้ว เขาดีใจก็ภูมิใจกันเออพวกเราเราต่อสู้กันมาแต่รุ่นผมนั้นได้เป็นถึงชั้นธรรมแล้วด้วยและก็ได้เป็นถึงชั้นรองสำเร็จด้วยนะรุ่นตงหูยี
1: ่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประสบกับอนุภาพบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทำให้พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีไม่มีความลังเลสงสัยใดๆเกี่ยวกับอนุภาพพระรัตนตรัยเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่นในเส้นทางสายกลางอันประเสริฐที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอันเป็นบทสรุปของทุกชีวิตบนหนทางการสร้างบารมีที่จะขอยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ฝั่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของความฟุ้งแค่เอ่ยคำนี้มาก็ไม่น่าจะเวิร์กแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันหรือฟุ้งซ่านที่ผ่านทำให้ใจของเราไม่อาจจะหยุดยิ่งได้โดยเฉพาะฟุ้งซ่านนี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องเจอกันทุกคนและมักจะจนใจทุกราแต่ทุกปัญหามีทางออกนะคะเพราะในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้แนะเทคนิค

0: แก้ฟุ้งไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใครที่นั่งแล้วยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลูกนะเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นมนุษย์ธรรมดาในชีวิตประจำวันมันก็ต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรอาวรหรือหัดหักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าหัดตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งภาพทั้งเสียงก็ช่างมันช่างมันสองคำนี้แล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้ามันจะฟุ้งในระดับที่เราไม่รำคาญทั้งที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่รำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วและพอเรานั่งในครั้งถัดๆมารู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มสบายเริ่มรู้สึกตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหายหรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมิเตอร์วัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่างเป็นสมาธิอ่อนๆ อยู่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆ

ณผู้ชมคะคุณครูไม่อยากยังได้ปรารภเพิ่มเติมว่าถ้าเราเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆดังนั้นถ้าเราหมั่นสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอยากมีความสุขและสักวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลแห่งความเพียรคือการได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่ง

นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูง

หรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใส

ใสก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ

อยู่ในกลางดวงวิญญาณก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงาม

มีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีเดี๋ยววันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปาตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็
้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

เหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทาน

ระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขายะนิพพานญาจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอด

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อาการละราวิชาดกชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบนไม่เป็นเวลารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้คราวนั้นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีบรรพชาในพระศาสนาแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ต่อไปเจ้าต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์นะ
2: ครับอาจารย์ข้าจะต้องตั้งใจ
0: ด้วยความที่เป็นภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มจึงไม่รู้เวลาว่าเวลาใดควรทำวัดเวลาใดควรปรนิบัติเวลาใดควรเล่าเรียนเวลาใดควรท่องบนจึงได้ส่งเสียงดังในขณะที่ตนตื่นขึ้น
2: เอาละวันนี้จะท่องบทสวดไหนดีนะ
0: ภิกษุหนุ่มส่งเสียงดังรบกวนภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่รู้เวลาทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและในปัจฉิมยามทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันได้หลับนอน
3: โอ้ยอะไรกันนี่ดึกดื่นขนาดนี้ใครยังสวดมนต์อยู่ได
4: ้สงสัยจะเป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่รู้เวลาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนก็แล้วกัน
0: ไม่เพียงแต่ส่งเสียงรบกวนภิกษุรูปอื่นแม้ในยามทำวัดภิกษุนั้นก็ทำกิจอื่นไม่มาร่วมทำวัดกับภิกษุรูปอื่น
3: ทำไมภิกษุใหม่ยังไม่มาทำวัดอีก
4: ไม่รู้สิสงสัยคงจำวัดอยู่มั้งเมื่อคืนก็ส่งเสียงดังทั้งคืนจนข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ย
5: พวกท่านก็ได้ยินเหมือนกันหรือแบบนี้ไม่ไหวต้องตักเตือนกันบ้างแล้ว
0: เรื่องที่ภิกษุใหม่ไม่รู้วัดหรือสิกขานี้เป็นที่กล่าวถึงในหมู่ภิกษุเมื่ออยู่ในธรรมสภาภิกษุทั้งหลายต่างพากันกล่าวโทษภิกษุใหม่นั้น
3: ใช่เจ้าหรือเปล่าที่ส่งเสียงตอนดึกๆทุกคืน
2: เอ้ยข้าแค่ท่องคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นเอง
4: หน่อยยังไม่สำนึกอีกเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้พวกเราไม่ได้นอนทั้งคืน
5: เจ้าบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้จักแยกแยะเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรอีกหรือ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังกล่าวโทษภิกษุใหม่อยู่จึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
3: พวกเรากำลังตักเตือนภิกษุใหม่เรื่องปฏิบัติกิจไม่ถูกเวลาอยู่พระเจ้าค่ะ
4: ภิกษุใหม่นี่ทำให้พวกหม่อมฉันไม่ได้หลับทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้ส่งเสียงไม่เป็นเวลาแม้ในการก่อนก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกันและเพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกบิดคอถึงสิ้นชีวิตพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลอุทิจพรามเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จทุกอย่างและได้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในพระนครพาราณสีนั่นเอง
1: ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีความรู้เหมือนเรา
0: พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในกรุงพาราณสีมีมานพฝากตัวเป็นศิษย์ประมาณ500คน
6: ข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์อยู่รับใช้ท่านขอรับ
1: ดีแล้วเจ้าจงตั้งใจศึกษาร่วมกับมานพทั้งหลายเถิด
0: ครั้งนั้นมีลูกไก่ตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามายังสำนักของพระโพธิสัตว์มานพทั้งหลายจึงเลี้ยงลูกไก่นั้นไว
6: ้ลูกไก่นี่มาจากไหนกันนะ
2: สงสัยจะหลงเข้ามาน่าสงสารจริงเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่า
4: เลี้ยงไว้ทำไมเปลืองข้าวเปลือกเปล่าตัวเล็กแค่นี้กินก็ไม่ได
2: ้ก็เพราะกินไม่ได้นะสิถึงต้องเลี้ยงไว้ให้มันโตจนเอามากินได
0: ้เจ้าลูกไก่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพวกมานพจนมันโตขึ้นทุกๆเช้าเจ้าไก่จะขันเพื่อปลุกมานพทั้งหลายให้ตื่นมาศึกษาศิลปวิทยา
6: เอาตื่นไก่ขันแล้วเตรียมตัวไปเรียนกันดีกว่า
2: แม่ขันปลุกข้าทุกเช้าแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวเปลือกจริงๆ
4: นั่นสินะนี่ทำมันไม่มีประโยชน์พวกเราก็คง

0: ได้กินไก่ย่างแน
1: ่ๆหลังจากทำหน้าที่ขันปลุกมานกทั้งหลายอยู่หลายปีเจ้าไก่นั้นก็ได้ตายลงทำให้มานกทั้งหลายตื่นสายส่งผลให้การเรียนแย่ลง
2: เออตื่นสายอีกแล้วตั้งแต่เจ้าไก่นั้นตายไปข้าก็ตื่นสายทุกวันเลย
3: ข้าว่าเราน่าจะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ปลุกพวกเราแทนนะ
0: พวกเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยแค่ไม่มีไก่ก็ตื่นสายกันแล้วหรือเอาแบบนี้สิเดี๋ยวข้าจะปลุกพวกเจ้าเอง
2: ทำพูดดีไปเมื่อเช้าตอนพวกข้าไปเรียนเจ้ายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำ
1: พวกมานพเที่ยวแสวงหาไก่ตัวใหม่มาแทนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมานพกำลังหาฟืนอยู่ในป่าช้าก็พบไก่ตัวหนึ่ง
2: พวกเรานั่นไก
0: ่ไหนไหนดีเลยตัวอ้วนๆแบบนี้ย่างกินกันอร่อยแน่
3: เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไก่นั่นน่ะน่าจะขันปลุกพวกเราตอนเช้าได
2: ้พวกเรามาช่วยกันจับไก่ดีกว่า
1: พวกมานพช่วยกันจับไก่ใส่กรงแล้วนำกลับมาเลี้ยงยังสำนักแต่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไปบางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณขึ้น
2: เอาตื่นได้แล้วพวกเราเช้าแล้วรีบไปเรียนกันดีกว่า
3: ทำไมเช้าเร็วนักล่ะข้ารู้สึกว่าเพิ่งนอนเมื่อตะกี้นี่เอง
0: นั่นสิเอ๊ดูสิยังมืดอยู่เลยเจ้าไก่นี่คงขันผิดเวลา
2: แต่อย่างนั้นก็นอนต่อแล้วกันสงสัยมันยังไม่ชินกับที่นี
3: ่ข้ากำลังฝันเพลินๆอยู่เลยนี่จะฝันต่อจากเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย
1: เมื่อถึงเวลาที่มานพทั้งหลายต้องตื่นมาเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือเจ้าไก่นั้นกลับไม่ขันบอกเวลากลับส่งเสียงขันในยามเที่ยงแทน
2: เอาตื่นตื่นตื่นนี่ข้าต้องพูดแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ย
3: เช้าแล้วหรือข้ารู้สึกหลับสบายจริง
0: ๆเฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วพวกเรานอนหลับกันไม่รู้เรื่องเลย
2: โถเจ้าไก่นั่นทำพิษอีกแล้ว
1: มานพทั้งหลายคิดว่าไก่นั้นคงยังไม่ชินที่ต้องมาอยู่ในสำนักจึงขันผิดเวลาจึงพยายามอดทนอยู่หลายวันแต่เจ้าไก่นั่นก็ยังขันผิดเวลาอยู่ทุกครั้งจนมานพทั้งหลายเริ่มทนไม่ไหว
2: เจ้าไก่นั่นมันขันผิดเวลาตลอดเลย
3: นี่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะมันเล่นขันปลุกทุกคืนแบบนี้ข้านอนไม่หลับเลย
0: ข้าก็เหมือนกันมันขันตอนเที่ยงทำให้ข้าอดเรียนตอนเช้าเลยเนี่ย
3: ไหนว่าเจ้าเป็นคนตื่นเช้ายังไงล่ะ
1: เจ้าไก่ตัวนี้ทำให้พวกมานพไม่อาจศึกษาบางคนหลับเวลาเรียนบางคนท่องจำได้แล้วก็กลับลืมต่างก็คิดว่าหากเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว้คงทำให้เสียการเรียนเป็นแน่
2: ถ้าเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้เราคงไม่ได้เรียนเป็นแน
3: ่นั่นสิเราเอามันไปปล่อยดีกว่า
0: ปล่อยก็โง่สิเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วข้าว่าเราเอามาย่างกินกันดีกว่านะ
3: เจ้าเห็นแกกินอีกแล้ว
0: ถ้างั้นข้ากินคนเดียวก็ได
1: ้เมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ไม่สามารถขันบอกเวลาได้หนำซ้ำยังทำให้เสียการเรียนพวกมานพจึงฆ่าไก่แล้วนำมาย่างกินเป็นอาหาร
2: เอาสุกหรือยังข้าหิวแล้วนะ
0: นี่ไงสุกแล้วมากินกันเถอะ
3: อร่อยอร่อยฝีมือย่างไก่ของเจ้านี่ข้ายกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อย
0: แหมข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กินซะอีกนะว่าแต่ข้าเห็นแกกินดูเจ้าสิกินเอากินเอาไม่รอใครเลย
1: หลังจากนำไก่ไปย่างกินกันแล้ววันต่อมามานพทั้งหลายก็กลับมาศึกษาเล่าเรียนกันได้ตามปกติแล้วจึงรายงานกับอาจารย
4: ์มานพทั้งหลายพวกเธอมาเรียนกันได้ตามปกติแล้วหรือ
2: ขอรับอาจารย์พวกเราได้จัดการต้นเหตุของปัญหาไปแล้ว
3: จัดการซะอิ่มแปร่เลยขอรับ
0: พวกเราฆ่าไก่แล้วจัดการย่างกินไปแล้วขอรับ
4: มานพทั้งหลายเอ๋ยที่ไก่นี้ต้องถึงแก่ความตายเพราะมันเจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ย่อมไม่รู้จักการที่ควรขันและไม่ควรขัน
1: พระโพธิสัตว์แสดงเหตุนี้แล้วดำรงชีพอยู่จนตลอดอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้พวกมานพได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แหละ

0: เชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะทางในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกช่องทางเลยนะทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Zoom ต่างๆเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ที่ผ่านมาทุกท่านนี่ได้สั่งสมบุญทุกวันบ้างหรือเปล่าเอ่ยท่านได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุรักษาศีลทุกวันศีลแบบบรรพะมีนะสาธุนั่งสมาธิทุกวันสาธุใครสั่งสมบุญทุกบุญทานศีลภาวนานั่งสมาธิบ้างเอ่ยสาธุในห้องนี่เดาคำตอบได้เลยนะยกค้างไปเลยก็ได้นะถ้าสั่งสมทุกบุญเลยนะทางออนไลน์ก็ลองพิมพ์มาในช่องแชทนะนี่ชีวิตทั้งสร้างบารมีเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นชีวิตของนักบวชสมณะพระภิกษุสามเณรเนี่ยยิ่งอัศจรรย์นะถ้าเกิดได้ศึกษาได้ฟังได้ยินต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่องนะโดยเอาท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนเนนน้อยแห่งยโสธรสู่เรือนทองหัวเพชร
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ย
2: ิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้า
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายฟ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกรรม
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้บ้านใหม่นะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ปรากฏทั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันค่ะ
2: จ้าเรามาว่าคาถาอรอยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี
2: ่มายัง
4: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เราบอกว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
4: ครับ
2: คือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้
4: ครับ
2: ทำอย่างนี้นะจ๊ะ
4: ครับ
2: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีลงไปทุกชาติจ้า

0: นี้ลูกๆสำนักพระปริยัติธรรมเข้าเรียนไหนยกมือขึ้นหน่อยสิจ๊ะสำนักพระปริยัติแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมจ๊ะหลายฝ่ายเรียนพระปริยัติอยู่ไหนจ๊ะยกมือสิดูแลเกี่ยวกับการเรียนแต่เรียนบาลีนักธรรมพระอภิธรรมพระไตรปิฎกภาษาต่างชาติต่างประเทศเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนามีพัฒนาพระมหาปริยัติสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดิลี่เพื่อสืบค้นหลักฐานธรรมกายในฝ่ายมูกุติสมเนนจ๊ะยกมือสิโอ้เกือบทั้งห้องเลยดูแลเกี่ยวกับการอบรมเนาะหล่อหลอมโอ้โหหล่อทั้งนั้นเลยเนาะความเป็นอยู่ของสามเณรใหม่และสามเณรประจำของวัดมีกองหนอแก้วเรียนธรรมเพื่อบวชเรียนพระบาลีและโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงวโยก้าวด้วยลูกเรียนเขาเรียนมา150ลูกหรอวันนี้ไอ้ยกมือสิจ้าลูกเนนคำขวัญสำเนาวัดธรรมกายว่าไงจ๊ะ
1: 0 7 2

0: ลูกนี่มีบุญมากในมาทางลัดนี่เนาะต้องไปเสียเวลาทางโลกแล้วลูกเนี่ยจะรู้ตัวไหมเรามีบุญมากเนี่ยเราเกิดมาเพื่อมาบวชตรงเนี้ยชีวิตนักบวชคือชีวิตของผู้ได้โอกาสอะไรจ๊ะ
1: โอกาสทำพระนิพพานให้แจ้ง
0: จะถามสามเณรชีวิตนักบวชคือชีวิตของ
1: ได้โอกาสทำอะไร0 7 2

0: ถึงเราหันไปมองชาวโลกเห็นเขาหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลินจะเชื่อไหมเจ้าว่าเขาเรานั้นก็อยากจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้เห็นก็ยิ้มอย่างนั้นเนอะหัวเราะอย่างนั้นโอ้ซีเรียสเครียดมากเลยตอนนี้ลูกเนนได้มาอยู่ในสภาวะอิสระที่ดีที่สุดแล้วต้องมีความปิติและภาคภูมิใจว่าเป็นสามเณรอย่างเรานั้นวิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าอยากจะเป็นอะไรยืนยันตอบไปด้วยความองอาจกล้าหาญว่าอยากจะเป็นตัวเราที่กำลังเป็นสามเณรอยู่ตอนนี้และเป็นสามเณรของวัดอะไรนะ
1: วัดพระธรรมกาย
0: ได้ศึกษาพระธรรมวินัยนี่เนาะอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างอื่นใช่ป่าวจ้าลุงเนน
2: ใช่ครับ

0: ช่วงชีวิตที่ดีสุดของลูกทุกองค์คือช่วงจะเป็นนักบวชนี่แหละเราจะได้เติมความบริสุทธิ์ทุกวันทุกคืนทุกเวลาเอาความบริสุทธิ์เติมทุกวันทุกคืนทุกเวลาซึ่งคนในโลก8,000 กว่าล้านคนก็ไม่ได้โอกาสนี้เขาอยากได้โอกาสอย่างนี้มากเลยนะจ๊ะถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเติมนี่เป็นสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดเราอยากจะเติมมันตลอดเวลาเลยโลกนี้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหัวใจของชาวโลกใครเห็นก็อยากกราบไหว้หรือว่าอยากให้ลูกเนรทุกคนมีใจเป็นนักบวชที่สมบูรณ์มีเป้าหมายมโนปณิธานทำการอยู่ในใจของเราอย่าสักแต่ว่าบวชไปงั้นๆบวชแล้วต้องมีเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างน้อยเป้าหมายของการบวชคือจะต้องเข้าถึง
1: พระธรรมกาย
0: ให้ได้นะจ๊ะต้องคิดอย่างนี้ทุกวันทุกคืนทุกเวลานะคิดอย่างเดียวพอก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้ทุกวันไม่ยกเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะเราจะต้องเข้าถึงให้ได้ต้องเอาให้ได้นะลูกนะให้ได้ทุกองค์ไม่มีเว้นแม้แต่องค์เดียวหากเข้าถึงได้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกด้วยนะจ๊ะอีกหน้าที่หลักสำคัญของลูกในตอนนี้คือการเรียนนี่นะจ๊ะพระบาลีพระปริยัติธรรมเราอย่าไปคิดว่าโดนบังคับไปเรียนก็เลยต้องเรียนแบบสังกระต่ายงอกแงกงอกแงกเนี่ยนี่ต้องเรียนแบบมีความสุขสนุกสนานเบิกบานกับการเรียนนะหลวงพ่อใหญ่ลูกในเรียนยังมีความสุขเรียนยังมีเป้าหมายไหนลูกในคนไหนเรียนแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิโอ้โหยกหมดเลยนะโอ้นี่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเรียนยังมีความสุขมีเป้าหมายด้วยเป้าหมายของเราคือเข้าถึงวิชาธรรมกายและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างน้อยต้องอย่างนี้นะจ๊ะพระธรรมกายก็ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนไม่ได้อยู่นอกโลกแต่อยู่ในตัวเราต้องหาให้เจอนี่นะเราจะได้รู้จักท่านเราเป็นที่พึ่งสรณะที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงที่มวลมนุษยชาติต้องแสวงหามีสิ่งนี้สิ่งเดียวนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราจะได้ไปขยายความรู้นี้ไปยังชาวโลกทั้งหลายนะจ๊ะหลวงพ่อไม่ได้มองลูกเนรว่าเป็นเด็กนะจ๊ะเป็นเด็กแค่เปลือกนอกเพราะเกิดมาช้าเท่านั้นเองไม่รู้ไปทำอะไรมานี่มันเกิดช้านี่นะแม้ร่างกายจะเป็นเด็กแต่จิตใจเราต้องเป็นผู้ใหญ่ให้เรารู้ตัวเราต้องรับภารกิจดูแลรักษาพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกเนี่ยจะต้องสอนตัวเองบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันเลยภารกิจของเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคตนี่จ้ะเราได้เปลี่ยนไปชีวิตวัยรุ่นที่วุ่นวายกลายเป็นชีวิตที่สุขสงบเป็นชีวิตที่สูงค่าใช้ไว้ได้เต็มเปี่ยมด้วยกำลังกายพลังใจช่วยกันสร้างโลกใหม่โดยเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะจ๊ะนี่จ๊ะเราจะเอาพลังนมมาสร้างบารมีเต็มที่จิตใจต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งรักษามโนวิทานยิ่งชีวิตต้องบวชให้ได้ตลอดชีวิตไม่ลาสิกขานี่จ้ะเครื่องแบบที่ลูกครองอยู่นี่เป็นชุดที่มนุษย์เทวาเคารพกราบไหว้วันนี้ลูกเนี่ยก็ได้ชุดนี้มาครองแล้วนะจ๊ะต้องรักษาไว้ให้ดี

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเนนน้อยแห่งยโสธรโซเรือนทองหัวเพชรเดี๋ยวเปิดรายการด้วยเพลงโรงเรียนพระวิยธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุธรรมสุรัตโนปทอ9อ๋อนำสกุลแก้วเคนเหรอโอ้แก้วเคนแปลว่าอะไร
1: แก้วประทานหรือแก้วถวายครับเคน
0: แ
1: ปลว่าประเคน
0: โอเคอ๋อแก้วประเคนผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียฝ่ายศูนย์สาขาต่างประเทศรายงานตัวครับ

0: หลวงพ่อครับถ้าจะเล่าเรื่องผมก็ต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่4กันยายน2514ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10
1: ตรงพอดีครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อตรงกับวันนี
1: ้ครับผม
0: ไอ้ท่านเกิดมาเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเข้าใจเรื่องวันเวลาพอเกิดมาได้หนึ่งปีหมู่บ้านที่อยู่ก็แยกไปเลยเฮ้ยจ้าตั้งขึ้นเป็นจังหวัด

0: ยโสธรนี่คนนี้เนาะเกิดมาเพื่อการนี้เลยผมโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาต้องการผมเป็นเจ้าวาดประจำหมู่บ้านตั้งแต่จำความได้ก็คลุกคลีอยู่ในวัดอยู่กับหลวงตามาตลอดอ๋ออุ่นเครื่องมาตั้งแต่นี่ตอนนี่เนาะตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยแล้วพ่อครับตอนเด็กๆนะครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวนะครับผมเรียนหนังสือเก่งมากเลยครับสอบได้อันดับหนึ่งทุกปีไม่เคยได้ที่สองเลยได้เป็นหัวหน้าชั้นแต่ป.1ถึงป.6โอ้โหนี่นะนี่มาถึงป.9เลยแล้วก็ยังเป็นประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียนด้วยตั้งแต่สร้างชาติสร้างโรงเรียนมา นี่ผมเป็นประธาน แต่ก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดกาล เหตุการณ์แรกนะครับอยากฟังไหม
1: อยากฟัง
0: โอ้วันที่หลวงตาจันทร์รู้จักหลวงตาจันทร์ไหม
1: ไม่รู้จักครับ
0: เป็นคุณตาของท่าน
1: อ๋อครับผม
0: คุณตาของผมมรณภาพไปเกิดใหม่เนาะวันนั้นฝนตกหนักมากนี่ขนาดฟ้ายังร้องไห้ผมร้องไห้ด้วยความเสียใจและก็เกิดคำถามในใจเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามนุษย์ต้องตายด้วยเหร
1: อ
0: นั่นสิไม่ควรตายคำถามนี้แหละครับทำให้เด็กชายตัวเล็กๆเริ่มตระหนักถึงความจริงของชีวิตนั่นคือเหตุการณ์แรกนะหลวงตาจันทร์หรือคุณตาของท่านนี่เนาะเหตุการณ์ที่สองนี่ไม่ธรรมดานะตอนผมเป็นประธานนักเรียนและนักกีฬาของโรงเรียนนี่นะกีฬาอะไรเดี๋ยวให้ท่านตอบดีกว่า
2: เป็นบาสเกตบอลกับฟุตบอลครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้โหโอ้โหทั้งเตะทั้งโยนเลยวันหนึ่งครูไปประชุมนี่เนาะมอบให้ผมดูแลน้องๆ นักกีฬาที่เก็บตัวนี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในตอนนั้นเลยดูแลน้องๆนักกีฬาที่เก็บตัวน้องๆบอกว่าหิวข้าวเนาะเพราะอาหารที่โรงเรียนจัดให้นะมันไม่พอดูหัวใจของท่านนะในฐานะต้องไปดูแลน้องๆ นักกีฬาผมสงสารน้องเลยพาแอบไปกินข้าวที่บ้านแต่ในครูก็สั่งห้ามออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนี่จ้าพอครูรู้เรื่องเท่านั้นเนี่ยท่านก็ปลื้มมากเลยเลยปลดผมออกจากตำแหน่งประธานนักเรียนทันทีนี่เนาะโอ้แต่ผ่านไปหนึ่งเดือนครูก็ยังหาใครมาเป็นทำหน้าที่ตำแหน่งประธานนักเรียนยังไม่ได
1: ้
0: นี่เนาะครูก็กลับมาอ้อนวอนผมนี่นะว่ารับนะเพราะครูจะคืนตำแหน่งให้เนี่ยพอเห็นว่าผมทำไปด้วยความหวังดีนี่เนาะครูที่เคารพรักถามว่าเรียนจบป.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนนี่นะครูอยากให้เรียนต่อเพราะเห็นว่าเรียนดีแต่ก็เป็นห่วงว่าถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนไม่ดีอาจถูกชักจูงให้ออกนอกลู่นอกทางได้ครูสายวัดจึงแนะนำนี่นะว่าไปบวชเรียนดีไหม

สมัยผมไปรองประธานสามเณรและหัวหน้ากุฏิ7ให้บทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบอย่างเข้มข้นครับโอ้เป๊ะเลยนี่

พอมาถึงวัดสามวันต่อมาคือวันที่9ธันวาคมผมก็ได้พบกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตอาจารย์บอกผมว่าแนนรู้ไหมหลวงพ่อไม่ได้ไปเยี่ยมมานานมากแล้วเอ๊ะนี่ติหรือชมวันเนี้ยนี่บุญดีมากเพิ่งมาไม่กี่วันก็ได้พบหลวงพ่อผมก็เพิ่มหลายๆเลยครับหลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อให้ว่าเสร็จแล้วเดินตรวจดูกุฏิผมเป็นเนนใหม่ไม่รู้ธรรมเนียมว่าเนนไม่ต้องลุกตามแต่ด้วยความประทับใจในตัวหลวงพ่อมาก thank you ก็ลุกเดินตามหลวงพ่อไปเลยระหว่างเดินตามนี่เองผมได้ยินโอวาทที่จำไว้ตลอดชีวิตว่า

ีวิตพระและสามเณรควรวางตัวเหมือนพระจันทร์พระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าส่องแสงให้กับชาวโลกโดยไม่ลงมาคลุกคลีกับโลกให้แสงสว่างอย่างเดียวชีวิตพระก็ควรจะสูงส่งเช่นนั้นเหมือนพระบนหิ้งที่ผู้คนเคารพบูชาฟังเพลงดีกว่า

0: หลวงพ่อครับก่อนมาวัดพระธรรมกายผมเคยรู้หลวงพ่อในหนังสือโลกทิพย์ที่วัดเดิมเห็นภาพหลวงพ่อนั่งถือดวงแก้วโอ้ยโอ้โหเชียร์ใหญ่เลยถามองค์นั้น
1: อยากฟังครับ
0: ก็ถามองค์นั้นผมจึงเอาหนังสือไปตั้งไว้บนหิ้งแล้วกราบทุกคืนก่อนนอนเลยครับโอ้โหเพียงเห็นภาพก็รักแท้หมดหัวใจเลย

0: ชีวิตสามเณรสมัยนั้นเข้มงวดมากครับเอาดีนี้ผ่อนออกมาแล้วเนอะ
1: ตอนนั้นมาฝึกกับพระครับหลวงพ่อก็จะเข้มตามพระเลยครับไม่ได้ผ
0: ่
1: อน
0: หลวงพ่อตาท่านเข้มมากเลยนะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อตาเคยบอกว่าพระธรรมกายยุคนั้นมีหลักมาแต่นี่จ้ะผมใช้ระดับคอหันคือคอเป็ดก็เล็กไปคอคนมันก็ไม่เหมาะสมต้องคอหานนี่จ้ะนี่นะเป็นนิมิตแทนดวงแก้วเพราะมันนึกง่ายนี่เนาะบางทีตอนแรกนึกกลมๆเนี่ยมันจะยากหน่อยนึกยาวๆง่ายกว่าเออและเชื่อไหมครับว่าไม่นานสิ่งที่ผมนึกนั้นกลับกลายเป็นดวงใสๆใช่นี่จ้ะข้ออาหารที่เปลี่ยนเป็นดวงใสนี่แม้หลับตาลืมตาก็ยังเห็นข้ออาหารชัดซึ่งกลายเป็นดวงใสแล้วผมพยายามจำอารมณ์นั้นไว้ให้ได้หลังจากนั้นผมก็นึกดวงได้ตลอดเวลาเลยนี่เห็นไหมอานิสงส์ของข้ออาหารนี่จ้ะแม้เวลาบินบาตมีบ้านหลังหนึ่งที่มีสุนัขดุมากสุนัขดุมากเลยเอาทุกครั้งที่พระเนนเดินผ่านโยมพี่ถาวรท่านก็สอนคาถากันน้องสุนัขคาถานี้ดีมากเลยนี่นะไอ้ท่องไว้ว่าไอ้จอหางงอหางเองนางงอเหมือนข้าวฟ่างจงเอ็นดูกระบ้างนะไอ้จอหางงอนี่จ้ะผมท่องตามอย่างนี้ทุกวันหมามก็ปลื้ม

0: แต่ก็หมาคือหมาคือมันก็ยังมันพูดมันพูดไม่ได
1: ้
0: ก็เห่าเหมือนเดิมนี่เนาะถ้าพูดเดี๋ยวผมจะวิ่งมันก็เลยใช้ภาษานั้นนี่จนวันหนึ่งผมลองนึกขยายดวงให้สว่างครอบคลุมทั้งตัวนี่จ้ะโหดีมากเลยขยายดวงครอบตัวแล้วเดินก็ไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกนี่หมาที่เคยเห่าลั่นทุกวันมันหยุดเห่าเฉียบพลันเลยครับนี่หยุดเห่าเลยเหมือนถูกสะกดให้สงบลงทันทีหลังจากวันนั้นมาหมากลัวผมตลอดนี
1: ่ไม
0: ่เห่าเลยแล้วว่าครับสมัยนั้นยังมีเหตุการณ์อีกอันที่ทำให้ทั้งวัดฮือฮาด้วยครับก็มีสามเณรรูปหนึ่งที่มาด้วยกันจากบ้านเดียวกันปกติค่อนข้างซุกซนชอบแย่เพื่อนตอนนั่งสมาธิแต่ว่าวันนั้นท่านกับนั่งนิ่งๆไม่แย่เพื่อนเลยใช่ไหมวันนั้น
2: ใช่ครับ
0: ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยตอนสายก็ยิ้มยิ้มยันบ่ายโอ้แม้พวกเราลูกไปฉันข้าวกันหมดแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่จนถึงบ่ายสามโมงออกจากสมาธิผมก็ไปถามว่าไปถามท่านว่าไงไปถามเนาะแต่ท่านบอกว่าเห็นดวงสว่างมีความสุขมากเริ่มไม่หิวเลยนี่แท้เห็นดวงสว่างแล้วนี่กลายเป็นกระแสทั่วที่อบรมว่าสามเณรรูปนี้เข้าถึงธรรมจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่พระหลายรูปก็ยังนั่งไม่ถึงขนาดนี้หลวงพ่อครับทุกวันพระสามเณรมาอย่างผมต้องลองโบสถ์ทุกครั้งหลวงพ่อเป็นห่วงอยากดูแลสามเณรใกล้ชิด

0: จากนั้นก็จะเป็นเรื่องสมาธิที่ภูกระดึงแล้วก็ดอยสุเทพปุยในช่วงที่หลวงพ่อเมตตาให้ไปนั่งด้วยออกไปด้วยอยู่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: เป็นช่วงสำคัญกับปี2535ผมและเพื่อนสำเนียงได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครนั่งดีจะคัดให้อยู่ต
1: ่อ
0: ผมได้รับคัดให้อยู่ต่อถึง2รุ่นปี2529นะผมและเพื่อนสำเนียงได้ก็ไปนั่งสมาธิโอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะเหรอน่าดอยสุเทพลูกกับหลวงพ่อและหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์ครับเยอะมากเลยโอ้เยอะแยะเลยเนาะต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยนบรรยากาศไปหล่อหลอมสร้างลานทางที่สวนสนแก้วและให้ไปอบรมสำเนียงบนดอยด้วยครับนี่มีพระมหาพรชัยไว้ด้วยเนาะนี่จ้าเป็นช่วงชีวิตที่ที่สุดเมื่อได้นั่งสมาธิบนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โอ้ไปกันเยอะเนาะสาธุพอนั่งสมาธิกันได้ดีมากๆสามเณรทั้ง13รูปที่ถูกคัดให้อยู่ต่อชวนกันปรึกษาว่าเราจะไปอธิษฐานจิตขอบวชตลอดชีวิตกับหลวงพ่อดีไหม
1: โอ้

ก็ศรัทธางี้เลยมีผู้ใหญ่เตือนว่าหลวงพ่อไม่เคยรับใครมาก่อนแต่พวกเราก็เตรียมธูปเทียนแพไปกราบหลวงพ่อที่เรียนตำหนักเพื่อขอบวชต่อหลวงพ่อถามว่าลูกเอาจริงนะต้องตั้งใจให้ดีพวกเราตอบพร้อมกันว่าจริงครับพอกล่าวคาถาจิตเสร็จหลวงพ่อกล่าวว่าการที่ลูกมาขอบวชที่ชีวิตในตอนนี้มารไหวไปทั้งภพเลยมนุษย์เทวดาเล่าขานไปทั่วเลยเราก็อย่าประมาทตอนนี้ลูกเหมือนยืนอยู่บนปลายหอกปลายดาบไม่รู้พูดไปทำไมแล้วตอนนั้นลูกอย่าพลาดนะแต่บุญบารมีลูกได้เยอะมากเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยท่านรับรู้กันแล้วแล้วหลวงพ่อไงพอเราให้ลูกเป็นเรือนทองหัวเพชรอย่าไปเรือนตะกั่วหัวเพชรอย่าเป็นเรือนตะกั่วหัวเพชรให้ไปเรือนทองหัวเพชรลุงของผมจึงได้ชื่อว่าเรือนทองหัวเพชรตั้งแต่วันนั้นเลยปีถัดมา2536หลวงพ่อพาไปนั่งสมาธิที่อาคารสมปรารถนาล้านนาต่ออีกครับผมกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมต้องขอลงไปบวชพระพร้อมกับชุดพระธรรมทายาทครับหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิสมาธิให้ดีถ้าเขาถึงทำกันหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพบวชให้เองหลวงพ่อครับพวกเราตั้งใจนั่งสมาธิกันสุดชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากคำของหลวงพ่อครับจนมาถึงวันสว่างวันที่20เมษายน2536หลังจากซักถามผลการปฏิบัติธรรมแล้วหลวงพ่อปลื้มใจและกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ลูกในบวชวันที่22เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อเองครับหลวงพ่อมอบพระตรัยให้บอกว่าเฉพาะลูกในนี้หลวงพ่อไม่ให้ใครร่วมบุญเลยหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพองค์เดียวเองนี่เนาะนี่หัวอุทิศชีวิตรุ่นหนึ่งมีทั้งหมด22ลูกถ่ายเมื่อวันที่20เมษายน2536มีมหาติดด้วยเนาะมหาเสถียรด้วยมหาวีระวัฒน์วีระวัฒโกมหาธนาวิทย์อะไรสุราษฎร์พรชัยมหาบุญเดือนมีหลายพระมหานี่โอ้สมบทที่ชีวิตรุ่นที่1วัดเบญจมบพิตรที่22เมษายน2536ปัจจุบันหลายองค์เลยนี่มีเจ็ดด้วยมีห้าด้วยที่บวชที่ชีวิตถึงปัจจุบันนี้เนาะโอ้ยเยอะเลยมหาสุทธาสุรัตนมหาติดนี่ก็ปัจจุบันเนี่ยมหาเสถียรก็ปัจจุบันมหาวิรวัฒน์ปัจจุบันมหาธนาวิทย์ปัจจุบันอาหมาสุราปทเจ็ดทำไมไม่เอาให้ได้กล่าวอ่ะมหาพรชัยปทเก้ามหาบุญอื่นปทห้าเก้าสิไปดูทบทวนบุญงานบวชรุ่นนี้กันจ้า

บวชเสร็จแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ตายว่าสำคัญว่าต่อไปลูกนั่งสมาธิมาสร้างบารมีบุญที่ชีวิตแล้วลูกต้องทำให้ได้นะเมื่อไรเกิดใจตกให้นึกถึงสองอย่างหนึ่งให้ลูกนึกถึงวันที่เราได้บวชที่ชีวิตสองให้ลูกนึกถึงวันที่เราเข้าถึงธรรมเมื่อลูกนึกสองอย่างนี้จะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยหลวงพ่อครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเพราะหลังจากวันบวชที่ชีวิตวันนั้นเส้นทางผมยังต้องฟันฝ่าอะไรอีกมากมายส่วนเรื่องราวการสร้างบารมีผมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ

แล้วพ่อครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้ครับ

0: สาธุทุกคนในการสร้างบารมีเพื่อติดตามติดพระฤาษีคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนนะคือดูในภาพเนาะในช่วงปิดเทอมตุลาก็จะมีค่ายของเด็กๆเนาะเด็กนักเรียนค่ายสมาร์ทยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ได้มีกิจกรรมในการทำความรู้จักกับวัดพระธรรมกายรู้จักกับมหาปุญญาจารย์ด้วยนะนี่ก็เป็นค่ายในช่วงปิดเทอมในช่วงตุลาซึ่งจะมีทั้งหมด2ค่ายคือมอต้นเนี่ยช่วงวันที่6ถึง9ตุลาแล้วก็มอปลายวันที่11ถึงวันที่16ตุลาก็จัดที่เวิร์ดพีซนะก็เดี๋ยวมาชมสปอตกันนิดนึง
1: ค่ายสมาร์ทยังลีดเดอร์มาแล้ว

าธุดูสปอร์ตแล้วยังน่าไปเลยนะฉะนั้นแล้วคุณครูเนาะที่มีลูกศิษย์เนาะที่ได้มาเข้าค่ายในช่วงเทอมหนึ่งมาแล้วตามภูมิพันธ์ต่างก็สามารถคัดเลือกมาเข้าค่ายสมาร์ทยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ได้เนาะวันนี้ก็จะมีนิทานธรรมะเช่นเคยอยากให้ท่านลองฟังแล้วลองดูว่าเราจะได้ข้อคิดอะไรนะแล้วก็จะได้จำเนื้อหาเนี่ยไปเล่าให้กับลูกกับหลานเราที่บ้านฟังดูเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยกระรอกกระรอกก็มีชื่อนะตัวสีแดงๆเนี่ยแดงๆก็ชื่อว่าเกาลัดตัวสีน้ำตาลจางๆชื่อว่าโกโก้นะก็เป็นเพื่อนกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะวันนึงเนี่ยที่หมู่บ้านที่กระรอกสองตัวนี้อยู่เนี่ยก็มีการประชุมแจ้งข่าวโดยคุณลุงนกฮู้นะคุณลุงนกฮู้นี่ก็เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนะก็ได้แจ้งข่าวว่าเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลอาหารอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเปิดร้านอาหารกันนะทุกคนก็สนใจนะโดยเฉพาะกระรอกน้อยสองตัวนี้ก็ดีใจมากเลยที่จะได้เปิดร้านอาหารว่าแต่จะเปิดร้านอะไรดีนะเจ้าโกโก้ก็บอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะเปิดร้านเค้กช็อกโกแลตนะฉันอยากทำเค้กช็อกโกแลตส่วนเจ้าเกาลัดก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็จะทำเค้กเหมือนกันแต่ฉันจะทำเค้กน้ำผึ้งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยได้ให้น้ำผึ้งมาแล้วก็ให้วิธีการทำมาด้วยฉันอยากจะทำเค้กน้ำผึ้งว่าแล้วทั้งสองตัวนี้ก็กลับไปเตรียมทำขนมเค้กเพื่อเอามาขายเนาะแต่ถ้าว่าเจ้าเกาลัดเนี่ยไม่ทันระวังนะทำนมหกราดไปที่กระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยก็เป็นสูตรในการทำเค้กน้ำผึ้งที่มีน้อยเนี่ยให้มานมเนี่ยลาดจนกระทั่งตัวกระสอบเนี่ยจางไปเลยนะมองไม่เห็นเลยสูตรว่าต้องทำอย่างไรพอถึงขั้นตอนที่จะต้องใส่ผงฟูเนี่ยเจ้าคณะก็บอกเออผงฟูเนี่ยจะต้องใส่ยังไงนะขึ้นชื่อว่าผงฟูเนี่ยน่าจะต้องใส่เยอะๆเค้กมันจะได้ฟูๆเนาะว่าแล้วก็เทไปหมดกระป๋องเลยนะฝ่ายโกโก้เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเค้กช็อกโกแลตพร้อมแล้วก็เลยมาถามเกาลัดว่าเกาลัดของเธอเสร็จหรือยังล่ะของฉันนี่เสร็จแล้วนะเกาลัดบอกว่ากำลังเร่งมืออยู่กำลังเร่งมืออยู่นำเค้กเนี่ยใส่ตู้ไปอบนะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยในกระดาษเนี่ยน่าจะมีเลข140องศาอยู่ก็เลยตั้งไว้140แต่ในใจคิดอีกทีนึงว่าอยากให้เค้กเนี่ยเสร็จเร็วๆก็เลยปรับอุณหภูมิไปที่200เลยครับเนี่ยปรับไปที่200แล้วไงเอ่ยกดสวิตช์ปุ๊บตู้มเลยนะหม้ออบระเบิดนะเกาลัดก็ร้องให้โกโก้เนี่ยมาช่วยดับไฟหน่อยโกโก้เอาน้ำมาราดปุ๊บเรียบร้อยนะเอาเค้กออกมาตอนนี้เค้กทั้งไหม้ทั้งฟูเนี่ยเพราะว่าจากที่จดสูตรในการทำเนี่ยนะเปิดนมจนกระทั่งมองไม่เห็นเป็นเพราะว่าใส่ผงฟูเยอะเกินไปเป็นเพราะว่าปรับอุณหภูมิเครื่องอบเนี่ยสูงเกินไปจึงทำแพนเค้กละกันแพนเค้กราดน้ำผึ้งเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเป็นสิ่งที่กอลัดเนี่ยทำได้เก่งที่สุดเลยกอลัดก็เริ่มลงมือทำด้วยความเชี่ยวชาญนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะแพนเค้กราดน้ำผึ้งก็นำสินค้าเนี่ยไปตั้งร้านนะเอาไปขายเนาะปรากฏว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ซื้อกินก็ชอบใจนะอร่อยมากเลยร้านนี้เนี่ยทั้งเค้กช็อกโกแลตแล้วก็แพนเค้กราดน้ำผึ้งนะเกาลัดกับโกโก้ก็ดีใจเนี่ยที่ว่าสินค้าของตนเนี่ยขายดีนะแต่ในใจก็ยังคิดถึงเค้กราดน้ำผึ้งอยู่จึงกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายาม

ยามทำเค้กราดน้ำผึ้งขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจนกระทั่งทำได้สำเร็จนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยอ่ะเสียงตบมือได้เขาคิดอะไรเอ่ยแล้วตอบในใจก็ได้ทำไม่ถึงทางบ้านก็พิมพ์มาเนาะตรงนี้ในห้องก็จะมีข้อคิดอยู่นะข้อคิดตรงนี้นะดูดีนะเห็นไหมเอ่ยเวลาจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งใหม่ๆแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาหมดแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาแล้วเราถอยเลยนะไม่หาทางที่แก้ไขคือบางทีเจอปัญหาเลยต้องทบทวนแล้วว่าเอปัญหาที่เราเจอเนี่ยเกิดจากอะไรนะ1 2 3ลองไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะแล้วก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุและบางทีเนี่ยบางอย่างมันไม่ทันเวลาก็ต้องเอาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยลงมือทำไปก่อนสิ่งไหนที่เราพอทำได้ก็ทำไปก่อนและพอมีเวลาเราก็กลับมาแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะปัญหาทุกอย่างในโลกนี้สามารถแก้ไขได้หมดเลยนะทำไมหลวงพี่ถึงบอกเช่นนี้เอ่ยรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าปัญหาที่ยากที่สุดถูกแก้ไขแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาที่ยากที่สุดคืออะไรเอ่ยคือการเอากิเลสออกจากใจไงถ้าการเอากิเลสออกจากใจถูกแก้ไขได้แล้วหมายความว่าปัญหาต่างๆในโลกใบนี้ก็ต้องแก้ไขได้หมดเพราะปัญหาที่ยากที่สุดในโลกในจักรวาลเนี่ยก็ถูกแก้ไขได้เช่นกันเนาะให้เรามองตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดเลยขอแค่เราเลือกวิธีการที่เหมาะสมใจเย็นๆนะแล้วก็หาผู้รู้หาคำแนะนำดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญคือต้องสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเพื่อให้บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเหนี่ยวนำสิ่งที่ดีๆมานำมาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งปวงเนาะทีนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยได้มาทบทวนบุญอีกบุญหนึ่งนะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโครงการอบรมนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วซึ่งจะเป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยนะ 30,000 วัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้จัดอบรมมาแล้ววันนี้ก็จะพามาชมนี่อีกจังหวัดหนึ่งนะก็เพิ่งจัดอบรมเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คือจังหวัดเชียงรายเนาะซึ่งก็มีผู้มีบุญเนี่ยที่เป็นตัวแทนตามวัดต่างๆที่รับกฐินเนี่ยก็มาอบรมกันเนาะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันว่าในการอบรมในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมบรรยากาศในการสัมมนาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวชมกันนะ

หลายๆที่ก็คงจะมีบรรยากาศแบบนี้นะในการอบรมบาศกแก้วบาศิกาแก้วซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมารวมการมาอบรมด้วยเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะเหมือนกับเราไปที่โบสถ์เนี่ยถ้าเกิดคนแรกนะอยู่ที่หน้าโบสถ์เขาก็จะบอกว่าเห็นโบสถ์เนี่ยลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่หลังโบสถ์ก็บอกเห็นโบสถ์ลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่ข้างโบสถ์คือยืนอยู่คนละตำแหน่งเนี่ยแม้แต่เป็นงานเดียวกันแต่จะมองภาพเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วการที่มองภาพไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาได้นะในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันอาจจะมันอยากทำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มองไม่เหมือนกันหรือความละเอียดของการมองเนี่ยไม่เหมือนกันทางที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมายืนในจุดเดียวกันเนาะในการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาปฏิบัติทำการใจได้ใส่แล้วก็ได้เรียนรู้ในการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์หลักการต่างๆรวมถึงจุดที่จะต้องถ่ายภาพเก็บภาพอะไรต่างๆตามพิธีกรรมเนาะซึ่งจะได้ทำเป็นระบบระเบียบแบบแผนแนวเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือว่าเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ชาวพุทธด้วยตอนนี้นี่สำคัญมากนะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ายังมีคนที่อาจจะ

ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเห็นวัดใหญ่ๆนะอย่างมาเห็นวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะตั้งคำถามลงไปในโซเชียลว่าสร้างไปเพื่ออะไรบางคนนี่แบบถ่ายภาพจากบนเครื่องบินเลยนะถ่ายมาเห็นที่เจดีเห็นลานธรรมเห็นวิหารคดแล้วก็ตั้งคำถามว่าสร้างไปทำไมเห็นไหมเอ่ยตรงนี้หลวงพี่มองว่าก็ยังดีนะที่เขาถามนะถ้าเขาถามแสดงว่าเขาก็ยังอยากได้คำตอบแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามไม่หาคำตอบด้วยก็กลายเป็นข้อสงสัยเนี่ยอยู่ในใจไปตลอดชีวิตนะแต่บางคนสงสัยแล้วก็ถามนะเมื่อถามก็จะต้องไปหาคำตอบด้วยคำตอบไม่ง่ายเลยนะที่สิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างมาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนาเนาะที่สืบต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงที่ได้มีการสร้างวัดมาเนี่ยส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างทั้งศาสนสถานและก็ศาสนทายาทตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดไม่สร้างศาสนทายาทเข้ามาสืบต่อเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมาเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีคนรุ่นหลังเนี่ยมาสืบต่อรักษาและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของเด็กๆเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะบางทีเราอาจจะไปแบ่งเป็นเจนต่างๆเนาะเจนนู่นเจนนั่นเจนนี่ต่างก็จะเกิดข้อที่จะต้องไปปฏิบัติตัวกับเด็กรุ่นใหม่ยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองโดยเนื้อแท้เนี่ยคนก็คงประกอบไปด้วยกายกับใจนะใจก็จะมีกิเลสเหมือนกันหมดเลยโลภะโทสะโมหะแต่บางทีเนี่ยในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่มันหล่อหลอมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเราก็ต้องไปทำหน้าที่ด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะสอนยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมให้เขาได้ฝึกฝนตนเองเนาะถ้าเกิดพามาวัดได้พาไปอบรมค่ายศีลธรรมต่างๆได้ก็ลองพาไปดูเนาะตามโรงเรียนหรือว่ามาที่วัดเนี่ยที่มีหน่วยงานต่างๆช่วยกันทำหน้าที่นี้อยู่ก็สามารถพามาได้เราก็จะได้สั่งสมบุญพิเศษนี้ติดตัวไปด้วยนะทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่การละยานในมิตรนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะที่ทุกท่านได้มาตั้งใจฟังธรรมก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์และบุญบารมีที่ทุกท่านได้กระทำเป็นอย่างดีแล้วขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมารวมกันเข้าให้เป็นเดบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุบัติวะอันตรายใดๆก็อย่ามาพ้องผ่านให้ได้เกิดในร่มเงาในบวรพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสะสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

หนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรห

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรา

ธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน135ท่านณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยในช่วงเช้านาคธรรมทายาทได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพบริเวณบันไดทางขึ้นสู่พระมณฑปเป็นภาพที่สง่างามและงดงามยิ่งภายหลังจากการถ่ายภาพแล้วนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีเดินเวียนประทักษิณรอบมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่งดงามเป็นพุทธสถานสำคัญบรรยากาศในพิธีเวียนประทักษิณเป็นภาพแห่งความศรัทธาความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งพิธีเวียนประทักษิณเป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญก่อนที่นาคธรรมทายาทจะเข้าประกอบพิธีบรรพชานอกจากนี้นาคธรรมทายาทยังได้ประกอบพิธีวันทารอยพระพุทธบาทโดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำวันทารอยพระพุทธบาทอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมระลึกถึงพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์เลื่อมใสนั้นพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้น้อมถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพลตรีภัทราวุฒิทิพโกมุตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ได้ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมภาค1ได้กล่าวรายงานและพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวเปิดงานนอกจากนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาทรวมถึงผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและท่านเจ้าภาพก็ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่ท่านเจ้าภาพที่มีความตั้งใจสนับสนุนโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ในครั้งนี้จะได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทด้วยความประทับใจส่วนกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวกราบผู้ปกครองและปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สายบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์พร้อมกันนี้นาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาแด่ผู้ปกครองเป็นการขอขมาที่เคยผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจที่อาจเคยล่วงเกินท่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและในโอกาสนี้คณะผู้ปกครองนาคธรรมทายาทก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีขอบรรพชาโดยมีผู้แทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายพานพุ่มแด่พระอุปชาทั้งนี้พระอุปชาได้ให้โอวาทมูลละกรรมฐานเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะ
พูดถึงพร้อมด้วย

0: ชาทั้งยังได้ประกอบพิธีขอสรณคมศีลและพิธีขอนิสัยซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในพิธีบรรพชาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่ผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำบาตรยกขึ้นอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมถวายบาตรแด่สามเณรด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในการนี้พระเดชพระคุณพระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญบุญด้วยวิริยะอุตสาหะกิริยากายวาจาที่แสดงออกเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยบุญที่เกิดจากการทำครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษเป็นบุญพิเศษก็คือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: ก็คงจะไม่รู้แต่ผมดีใจจริงๆนะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับผม
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักกับการจัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนไปทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครและที่ธุดงคสถานอุดรธานีกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยภายในงานได้มีพิธีเปิดอบรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฐมนิเทศออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้เชิญวิทยากรพิเศษดร.ภพพรโอทกานนท์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดความสะอาดความมีระเบียบในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่โดยเฉพาะกิจกรรมในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เคยไปทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภายในงานยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานบุญทอดกฐินรวมทั้งมีการซ้อมกล่าวคำถวายกฐินด้วยส่วนในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่ในช่วงสายพระอาจารย์จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำหน้าที่ในโครงการกฐินสามัคคี 30,000 วัดรวมทั้งอานิสงส์ของการทอดกฐินจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีมอบพุทธิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านต่างประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะไปทำหน้าที่ชวนบวชพร้อมทั้งมาร่วมงานบุญทอดกฐินและจะไปช่วยงานในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณธุดงคสถานอุดรธานีก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านโดยทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศพร้อมทั้งรับฟังภาพรวมของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจากคณะพระอาจารย์เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เนื่องด้วยในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีดำริให้จัดโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธสมกับเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกา

แก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยและทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานและจัดงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งทุกท่านมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยแล้วที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อเป็นการบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการสานมโนปณิธานของหลวงพ่อที่มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะบรรยากาศงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบและผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วงบ่ายได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปรวมถึงกฐินสำริดของเด็กดีวีสตาร์ที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักความศรัทธาและความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องศรัทธาคืออริยทรัพย์โดยเน้นว่าศรัทธาที่แท้จริงมิใช่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลแต่เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อบุคคลมีศรัทธาที่ถูกต้องย่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างมหากุศลอย่างต่อเนื่องและเป็นบุญที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติการมีศรัทธาที่มั่นคงจึงไม่ใช่เพียงการเชื่อหากแต่เป็นการวางใจให้ถูกต้องเมื่อวางใจถูกย่อมเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในความดีและตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตลอดจนครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการปฏิบัติธรรมและการสั่งสมบุญในวันนี้จึงเป็นทั้งการเติมความสงบให้แก่ใจและการร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงาน Open Monumental Dark หรืองานวันโบราณสถานแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชมสถาปัตยกรรมการทำสมาธิและการเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานที่ประวัติศาสตร์ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวเนเธอร์แลนด์และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมวัดกว่า150คน

เขมธรรมโมพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครชาวพุทธรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำชมสถาปัตยกรรมของอาคารอุโบสถซึ่งเดิมเคยเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่แต่ได้รับการบูรณะดูแลให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่นในปัจจุบันนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิทรรศการการทำสมาธิและประวัติมหาปูชนียาจารย์รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความสงบภายในซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดวัดในวันโบราณสถานแห่งชาตินี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้ชาวท้องถิ่นมีความคุ้นเคยและเข้าใจในวิถีแห่งความสงบอันเป็นสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระนักปราชญ์อาภานันโทได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งบรรยากาศการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสงบชาวท้องถิ่นตั้งใจฝึกสมาธิและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีหลายท่านสัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายและความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมในหัวข้อเริ่มต้นใหม่ด้วยใจสบายโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วหันกลับมาดูแลรักษาใจในปัจจุบันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังในการดำเนินชีวิตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์โดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก16ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อปัจจัยที่เกื้อหนุนสมาธิตอนที่6ของซีรีส์สบายเมดิเทชันโดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ให้แนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองของทุกคนว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่คือวิธีที่เราดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเมื่อเราดูแลใจให้สว่างและเบาตลอดทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิใจก็ลงสู่ความสงบได้เองแทบไม่ต้องออกแรงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอ5ทัศนคติในชีวิตประจำวันที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิให้ลึกขึ้นดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นรับทั้งดีและร้ายด้วยใจที่สมดุล 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาเพราะใจที่สว่างจะนิ่งได้ง่ายกว่าใจที่หนักและหม่นหมอง 3. ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อใจเมตตาใจก็ไม่ติดค้างกับความขัดแย้งเล็กน้อย 4. ฝึกอุเบกขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่และปล่อยวางผลใจที่ไม่ยึดติดคือใจที่พร้อมพักและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตเป็นเช่นนี้สม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็ลื่นไหลเข้าสู่ความสงบเหมือนล้อที่หมุนไปในร่องที่คุ้นเคยภายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งและทุกท่านได้กล่าวตรงกันว่าไม่อยากออกจากสมาธิเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเงื่อนไขภายในพร้อมสมาธิก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง8อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-831-10

0000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอบรมรวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลข028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากิจฉากาเลโยกิจฉังนาติวัตติผู้อดทนได้ในยามทุกข์ยากความลำบากย่อมไม่กล้ำกรายสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกได้ถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฝ่าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝ่าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุบ

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังพระนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆะสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์เรือนพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ท้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเรื่องคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณนั่นเริ่มตั้งความบรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ เมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชบุตรวิป

รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรื่องทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทูลอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการแล้วรับอาราธนามีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา240,000โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนพร้อมกันไปตรวจพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุส่งเสียงร้องพร้อมกันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันเรือนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในขันธ์พุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั้นเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงรออยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะออกจากกันอย่างพระบาทออกมาก่อนดุจดังพระธรรมกถึกก้าวลงจากธรรมะอย่างสง่างามบุพนิมิต32ประการบังเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุส่งเสียงร้องพร้อมกันเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันในจักรวาลเดียวในที่เดียวเทวดารับก่อนมนุษย์รับเคลื่อนพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกลับท่าได้เองอย่างปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากระนกเข้าแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเที่ยวไปด้วยกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศอยู่ในภาคพื้นดินเรืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรอันโหดร้ายสงบลงน้ำทะเลที่เค็มจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจะหลั่งแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตริยนรกซึ่งแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงไฟในหมื่นนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินลงจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองเทวดาแซ่ซ้องสาธุการพรลำด้วยความยินดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนลงลืมสติกับได้สติฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธจนาดด้วย

ความดีใจกินเจริญจันทร์และธูปหอมหอมอบตลบอบอวนไปตลอดบืนโลกธาตุอย่างพระบาทเด่นเจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเร่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นทุกข์ต่อมาเห็นสมณะนี่คือทางออกจากทุกข์เสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดอารณาสิภาสุคโตเสด็จไปดีโลงกวิทูรุนแจ้งลงอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรรคครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนตรัสพระกระผมเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระตินะสุรกาเถระมีภูเขาชื่อพูดขณะอยู่ในที่ไม่ไกลได้ภูเขาหิมวันพระชินเจ้าพุทธองค์หนึ่งพระชินพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสละโลกแล้วมาอยู่หน้าภูเขานั้นเขาได้ถือเอาดอกมะลิซ้อนไปบูชาแด่พระพุทธเจ้าด้วยผลของบุญนั้นตลอด 99,999 กับไม่ไปสวบายเยภูมิทั้งสี่เลยในกับที่31ในกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าธรณีรุหะชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรี
ด้วยชวาลบุญคือไฟ

มหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารเรืองมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุบโลราสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปเรือนธรรมวัดเรือนธรรมกายนครซิดนีย์วัดเรือนธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวิชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญยศิริดร.กฤษดาทัศนีจานใจมนกรมิตรสองวัฒนาสิรเรศสุประสิทธิ์มั่นโนทิพย์นันทรพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุรีพรชายาสุจรัตแลงครอบครัวตองกรัญญเศรษฐกรมิตรสุริยสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรการตะพลปีชนาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิตยามาเนียงการการจนสุภพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาวรุฒิวริษาพิจารณาพิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณทวัตรธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนะโพคานตันตแพทย์หญิงดังเติ้งกุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาปริมปัญชยาแม่ชาชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเชือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัฒนาพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์มิตรวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวรรณทยานนท์กมิตรศรีวนาลาหานติรนนท์กมิตรพจนีเขียวแสงส่องกมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญกมิตรเฉลิมศรีหัสเดชะกมิตรเอ็นดูธรรมปาละกมิตรพุทธศรีเสียนกมิตรวายุนแฝงศรีคำกมิตรอภิญญาไทยลาวกมิตรอรุณีชินพิพัฒน์กมิตรวันนาวันจันทรกุลกมิตรชวิพาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนาพระนัทพลคันธศรีโลกฤติสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤติสุนเทพกิมหลวนทินกรวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกฤติทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งบนที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นะบัดนี้

0: ปีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระภูมิลามาน
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และส่วนสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระผู้ปรามาส
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งระธรรมกาย
0: ที่
1: สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: พุทธาจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่ง

0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: ผังจนถูกทำลาย
1: ผัง
0: รวยช้าถูกทำลาย
1: ผัง
0: รวยเร็วหนาแน
1: ่น
0: เป็นผังสำเร็จ
1: ติ
0: ดตัวไป
1: ทุ
0: กภพทุกชาติ
1: จ
0: นถึงที่สุดแห่งธรรม
1: ผัง
0: บรรลุช้าถูกทำลาย
1: ผังบรรล
0: ุ
1: เร
0: ็
1: วหนาแน
0: ่
1: น
0: เป็นผังสำเร็จ
1: ติ
0: ดตัวไป
1: ทุ
0: กภพทุกชาติ
1: ถึ
0: งที่สุดแห่งธรรม
1: ถึ
0: งคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที่
0: รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสวย
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให้ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของ
0: ข้าพเจ้าทั้
1: งปวงนี
0: ้
1: จ
0: ง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามาณ
1: ของพระผู้ปรามาณ
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ในข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: ญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: ปะริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

ธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามกาลดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สาธุวันนี้ก็มาพบกันตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนัปปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าหากบุคคลจะกระทำบุญนั้นควรทำความพอใจในบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนผู้มีบุญทุกท่านท่านใดสั่งสมบุญทุกบันยกมือโอสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ตอนจากบาลีปท.9สู่นักมุนลูกโลกผู้พาธรรมะไปให้ครบทุกทวีปณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์จะเริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใสปลื้มในบุญทัพทวีตลอดไปบูชาธรรมครูแม่ใหญ่ตลอดเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

ราอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะนี่สำคัญใจมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีในการศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกรูปทุกองค์ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นนอกจากความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆเนี่ยจ้ะโลกเป็นนักบวชถือว่าเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมเลยเป็นกำลังหลักที่จะต้องนำความรู้ธรรมมาถ่ายทอดสั่งสอนชาวโลกแต่ถ้าเรายังไม่แตกฉานยังไม่แจ่มแจ้งแล้วชาวโลกจะไปแจ่มแจ้งได้อย่างไรแต่งนับราจารย์ก็ดีรุ่นพี่ก็ดีให้ช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันติวช่วยกันสอนไปถึงรุ่นน้องๆด้วยนะจ๊ะลูกทุกคนต้องหัดคิดว่าอีกพันปีข้างหน้าพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเราเริ่มคิดกันหรือยังยังก็ให้เริ่มซะถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการเป็นนักบวชอีกทั้งต่อไปเวลาจะไปศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเราก็จะได้ทำด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายมโนปณิธานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี่นะจ๊ะต่อไปลูกทุกองค์ต้องรับภาระของพุทธศาสนาทั่วโลกต้องทำพุทธศาสนาสืบทอดยืนยาวต่อไปอีกอย่างน้อยเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีเพราะทุกสิ่งในวัฏที่สร้างกันมาก็เพื่อพันพันหมื่นหมื่นปีข้างหน้านี่นะตอนนี้เมื่อเรามาเป็นนักบวชแล้วก็ต้องหาพระในตัวให้ได้ด้วยเราจะเป็นแค่เพียงพระนอกอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นพระในด้วยนะเพราะพระนอกจะมีความรู้จำกัดขอบเขตอยู่ในตำราแต่ถ้าเรามีพระในตัวด้วยนะจะมีความรู้ในตำรับเราต้องมีให้ครบทั้งตำรับและตำรับนี่ไม่ใช่มีแค่ตำราอย่างเดียวต้องมีตำรับด้วยดังนั้นเราจะเรียนเฉพาะในตำราไม่ได้ตำราก็มาจากตำรับเราต้องไปถึงตำรับตำราฉบับดั้งเดิมนะตำรับอยู่ภายในตำราอยู่ภายนอกตำรายังจำกัดแต่ตำรับเป็นฉบับไม่จำกัดเมื่อเรียนตำราแล้วก็ต้องมาเรียนตำรับภายในการทุกรูปทุกองค์นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงตำรับตำราผ่านเพลงปริยัติปฏิบัติปฏิเวกกันจ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนที่สองจ้ะจากบาลีปทเก้าสู่นักหมุนลูกโลกอุปธรรมะไปให้ครบทุกทวีปเลยนี่จ้ะเปิดรายการได้เพลงที่ดังที่สุดนี่นะยิ่งใหญ่ที่สุดคือเพลงโรงเรียนพระปริยัติธรรม

0: ่วยจัดเตรียมมวลสารเพื่อทำพระผงครับพวกเราทำไปจะไปช่วยงานต่างประเทศหลายรูปครับนี่ทีนี้ปัญหาก็ตามมาสิครับหลวงพ่อครูภาษาอังกฤษพอหาได้แต่หลวงพ่อครับครูภาษาจีนแทบไม่มีเลยครับผมก็จึงนั่งสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเมื่อครูไม่มางั้นส่งนักเรียนเราไปเรียนภาษาเองเลยดีกว่าก็ถูกต้องครูไม่มาแล้วก็ส่งนักเรียนไปหาครูจึงเกิดโครงการ Star of Peace หาทุนส่งน้องๆอาสาสมัครเด็กดีวีซ่าที่จบม.6ไปเรียนหลักสูตรครูสอนภาษาจีนที่เมืองจีน4ปีไปเรียนจบกลับมาสอนที่โรงเรียนของเราอย่างยั่งยืนและมีน้องสองคนได้ก็มาบวชพระอยู่ที่วัดของเราด้วยครับนี่ภาษาจีนนะแค่จ่อจ่อเจี้ยเนี่ยนะจะได้หลวงพ่อยังไม่ตายผมรับหน้าที่ประธานภาคพื้นโอเชียเนียนี่ดูแลออสเตรเลียและนิวซีแลนด
1: ์
0: เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยนี่เนาะพูดได้ตลอด A B C Dสุดยอดเลยและเป็นประธานหน่วยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีลี่หลวงพ่อครับผมรับหน้าที่ต่อจากหลวงน้าสุธรรมโมครับหลวงน้าสุธรรมโมเคยบอกพวกเราว่าหลวงพ่อเจ้าออสเตรเลียที่เป็นทั้งประเทศและเป็นทวีปด้วยตอนแรกที่ผมรับงานนี้ผมประชุมและวางแผนจากเมืองไทยอยู่ในห้องประชุมซูมออนไลน์ทุกเดือน วางเป้าหมายทีมงานภาคพื้นโอชิเนียมีวัดที่เป็นศูนย์เรียนภาษาด้วยควบคู่ไปกับภารกิจหลักคือการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์เผยแผ่จนมาวันหนึ่งยอมพี่อีทอีจิรวัตรเนาะท่านแนะนำว่ายอมพี่รับงานจากหลวงพ่อมาเนี่ยแต่หลวงพี่ยังไม่เคยไปดูพื้นที่จริงเลยไม่ได้นะหลวงพี่หลวงพี่ต้องไปดูเองก่อนท้ายผมบินไปดูทุกวัดด้วยตัวเองจริงๆครับไม่ธรรมดาขนาดบินไปเลยนี่นะพอไปถึงปุ๊บผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยเกือบถูกหลายอย่างเลยครับเกือบถูกเลยครับ
1: ค
0: ือไม่ถูกสักอย่างเลยต้องดูพื้นที่จริงๆรู้จริงครับหลวงพ่อครับวันนั้นผมได้เกิดแง่คิดที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยครับดูนะเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะวางแผนดีแค่ไหนถ้าไม่เคยไปเห็นของจริงก็ยังไม่รู้จริงครับอ๋อนี่เนาะนี่โอ้โหสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมลงพื้นที่ตรวจดูหน้างานจริงด้วยตัวเองทุกครั้งเลยครับนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยไปดูที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: ไปหลายที่ครับหลวงพ่อครับทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ของดิลลี่ก็ไปที่อังกฤษครับไปอเมริกาครับผม
0: โอ้โหนี่ไปต่างประเทศทั่วโลกแล้วโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาภาษาต้องเยี่ยมมากเลย
1: เย
0: ี่
1: ยมมาก
0: ต้องเก่งทีเดียวคือภาษามือต้องเก่งแน่โอ้ดิลลี่จะทำพุทธศาสนาในพุทธศาสนาอักษรซอกเดียนคืออะไร
2: ซอกเดียนครับ
0: อ๋อซอกเดียนไม่ใช่ซอกกระเดียนเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาและภาษาศาสตร์โบราณหลวงพ่อครับผู้ให้พระที่ประจำต่างประเทศพร้อมในการเผยแผ่จริงๆผมได้ตั้งศูนย์

0: ดูนะท่านตั้งศูนย์นะจ๊ะโอดีดีซีขึ้นมาโอดีดีซีคือ
1: โอชิเนียธรรมทูตะดีเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียครับ
0: อย่างเป็นระบบเลยฝึกพระธรรมทูตอย่างเป็นระบบทั้งอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฝึกภาษาอังกฤษฝึกให้พอมีภาษาอังกฤษไปจนถึงฝึกทำสื่อธรรมะนี่เนาะโอ้ดีจังอ่ะดีมากเลยเนี่ยลองอบรมพัฒนาพระธรรมทูตและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันดีมากจ้ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีการอบรมกันอยู่ป่ะจ๊ะ
1: อบรมทุกปีเลยครับหลวงพ่อครับก่อนเดินทางไปครับ
0: อ๋อก่อนเดินทางไปก่อนไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผมพาทีมงานไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายมีอะไรเหรอจ๊ะนานาชาติปาย
1: มีคอร์สปฏิบัติธรรมฝรั่งครับ
0: อ๋อชาต่างประเทศ
1: ต่างประเทศครับผม
0: ฝรั่งก็มา
1: ครับ
0: ปฏิบัติธรรมกัน
1: ครับ
0: ที่ปายนี่นะ
1: คร
0: ับ แล้วไปทำไมจ๊ะ
1: ไปก็ไปฝึกสอนครับฝึกสอนปฏิบัติธรรมครับผม
0: ฝึกสอนปฏิบัติธรรม
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษครับ
0: เป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: โ
0: อ้แล้วที่เกาะบาหลีอ่ะ
1: บาหลีก็มีฝรั่งมาปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยครับหลวงพ่อครับ
0: มีฝรั่งมาเยอะนะ
1: ครับผม
0: ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียนี่นะ
1: ครับผม
0: จะมีฝรั่งมานั่งสมาธิเยอะมากครับก็เป็นสนามทดลองงาน1เดือนเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับสุดยอดจ้ะประเทศออสเตรเลียมี9รัฐตอนผมไปรับงานเริ่มแรกเรามีวัดอยู่แล้ว5วัดใน5รัฐ5วัดใน5รัฐครับยังเหลืออีก4รัฐที่ยังไม่มีศูนย์สาขาวัดเราเราจึงตั้งเป้าหมายภาคพื้นโอเชียเนียขยายศูนย์สาขาครบทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียให้ได้ภายใน2ปีนี้ครับแล้วตอนนี้ครบยังจ๊ะ
1: ตอนนี้ขาดอีก2วัด2รัฐครับก็จะครบครับ
0: อ้าวอีก2ก็ทำให้มันเสร็จเดือนนี้เลยสิก็2วัดน่ะแล้วพ่อครับทักษะการบริหารงานและบริหารคนของผมส่วนหนึ่งมาจากการอบรมของพระอาจารย์สุรบลชินกุโรคือใครจ๊ะหลวงพี่ชินหลวงพี่ชินมาทำอะไร
1: ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็สอนทุกอย่างเลยครับหลวงพ่อครับ
0: ท่านพูดภาษาอังกฤษได้เหรอ
1: ท่านก็A B C ครับผม
0: โอ้โหนี่เพิ่งรู้ว่าอาจารย์สุรพลจินกุโลนี่เก่งฮะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะสมัยเป็นสามเณรผมได้รับมอบหมายดูแลกุฏิ7และมีที่ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดให้หลวงพี่ชินอ่านฮะถ้าชอบอ่านหนังสือด้วยเหรอ
1: ชอบอ่านครับผม
0: จริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: งงไงก่อนนำไปคืนผมก็อ่านเล่มเดียวกับท่านทำเช่นนี้นับร้อยเล่มจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่านโอ้มีประโยคหนึ่งที่ประทับใจมากว่าเป็นข้อคิดประจำตัวว่างานสร้างบารมีเป็นสะพานเชื่อมบุญเข้าด้วยกันครับโอ้สุดยอดประโยคนี้ผมนำมาใช้บริหารงานได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะทุกงานที่เราทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามล้วนแต่เป็นสะพานเชื่อมใจเชื่อมบุญเข้าด้วยกันให้เราได้สร้างบุญร่วมกับคนอื่นเสมอครับการทำงานทีมงานสำนักพระปริยัติธรรมเปรียบเสมือนบทเพลงที่ไพเราะอุ้ยเข้าใจอุปมาเพราะทุกคนคือเรื่องดนตรีชิ้นสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจทำไมมาอุปมา

0: มาทีมสำนักปริยธรรมเหมือนบทเพลงเลยจ้ะถามดูสิ
1: เพราะว่าต้องทำเป็นทีมแล้วต้องช่วยกันบรรเลงครับ
0: ต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วช่วยกันบรรเลงเพราะทุกคนคือเครื่องดนตรีสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจความขยันและหยาดเหงื่อจนกลายเป็นท่วงทำนองความสำเร็จไม่มีโน้ตตัวไหนที่ไม่สำคัญและบทเพลงนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดใครคนหนึ่งไปแปลว่าทุกคนมีความสำคัญมากทีมงานทุกคนคือความภาคภูมิใจของผมและพลังใจยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือผู้นำคุมจังหวะอุ้ยผู้นำคุมจังหวะ
2: ใครคร
0: ับ ใครอ่ะใคร
2: คุณ
0: ครูใช่เปล่าไม่รู้เนี่ย
2: ใช่
0: นี่ฟังเพลงรายงานใหญ่แล้วต้องไปพร้อมกัน

0: หลวงพ่อครับที่ผ่านมาผมยึดหลัก3คำสั้นๆมาตลอดนะครับมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจ
1: สาธุ
0: มีหลวงพ่อคือนึกถึงหลวงพ่อเสมอว่าท่านเหนื่อยกว่าเรามากเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยมีธรรมะคือรักษาใจให้นิ่งด้วยสมาธิและมีภารกิจคืองานบุญที่หลวงพ่อมอบหมายต้องทำให้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุและยามที่มีปัญหาหรือใจตกผมจะนึกถึงคำหลวงพ่อที่เคยให้แก่รุ่นของผมไว้คือคราวใดทุกครั้งที่ใจตกให้นึกถึงวันที่บวชอุทิศชีวิตและนึกถึงวันที่เข้าถึงธรรมและกำลังใจลูกจะกลับมาทันทีผมน้อมรับและทำตามสอนหลวงพ่อตลอดมาเลยครับสุดท้ายนี้หลวงพ่อครับผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างหาที่สุดไม่ได้ที่เมตตาให้ผมได้มาสร้างบารมีเคียงข้างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆ
1: สาธุ
0: โอ้ได้สร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะบางคนเกิดมาโตไปเลยก็ตั้งแก่ยังไม่ได้สร้างเลยแต่นี่ได้สร้างตั้งแต่เป็นสามตัวเล็กๆจ้ะจนถึงวันนี้ก็รับใช้ศาสนาในฐานะผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมและประธานภาคพื้นโอเชเนียผมและทีมงานจะต้องสร้างวัดให้ครบทุกรัฐก็เขามีไม่กี่รัฐจะสร้างได้เลยนี่เนาะแต่สร้างคนก่อนตามนโยบายที่หลวงพ่อได้เมตตากับหลวงนาสุธรรมโมครับหลวงพ่อครับผมก็ตั้งสัจจะปณิธานว่าจะรักษาความเรือนทองหัวเพชรแต่จะมุ่งมั่นนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสทำวิชาร่วมกับหลวงพ่อครับโอ้โหนี่มีเพลงนี้สำคัญเลยอยากให้นักเรียนได้ฟังเพลงนี้จ้ะสุรัตโนประโยค 9

สาธุนักเรียนได้ ฟังธรรมแล้วประวัติของพระอาจารย์พระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์เนาะโอ้โหนี่ประวัติท่านน่าสนใจเนาะนี่ท่านในประวัติท่านบอกว่าการสร้างบารมีที่จะให้ชีวิตการสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งและมีความสุขต้องมี3มอคือ1มีหลวงพ่อใช่มั้ย2มีธรรมะและ3มีภารกิจ3มีภารกิจจำได้ไหมเอ่ยจำได้เนาะนี่เราควรมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ชีวิตของเราที่จะสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์เนาะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมโอ้ท่านเก่งมากๆเลยนะท่านเป็นทั้งผอ.ของภาคพื้นโอเชียเนียเนาะภาคพื้นโอเชียเนียท่านมีความตั้งใจที่จะขยายสาขาให้ครบทั้ง9รัฐในประเทศออสเตรเลียเลยเอาสาธุโอ้ทุกบุญเลยท่านบอกว่าการเรียนภาษาบาลีของท่านเนี่ยนะถ้ามีสูตรสำเร็จนักเรียนบาลีเนาะหลวงพี่ก็กำลังเรียนอยู่ด้วยเนาะเพิ่งสมัครเป็นปีแรกนะคือสูตรว่า5 3 2ใช่ไหมอ่านทบทวนให้ได้5รอบ5เที่ยวนะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านจริงๆเนี่ย3รอบแล้วก็อ่านทบทวนก่อนสอบอีก2รอบนะเอาสาธุโอ้ฟังแล้วยิ่งปลื้มเลยเนาะอ้าวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่3นะมาฝากทุกท่านนะตอนที่3ก่อนที่จะฟังธรรมมาเปิดรายการด้วยนะธรรมะเพลงนี้เนาะ

ในภาพก็เป็นสถานที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีเนาะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะกำลังก่อสร้างอยู่อ้าวนักเรียนวันนี้เราก็มาพูดถึงนี่โอวาทปลื้มๆนะนำมาฝากนักเรียนทุกคนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านให้โอวาทไว้ว่าให้ปลื้มทุกบุญนะที่เราได้กระทำไว้นึกเอาไว้เรื่อยๆนึกย้อนหลังทีหนึ่งก็เหมือนเราได้เปิดวาล์วของท่อทานแห่งบุญให้เปิดขึ้นให้สว่างขึ้นให้ใจชุ่มอยู่ในบุญอย่างนี้วิมานของเราก็จะใหญ่โตโอฬารบริวารสมบัติก็จะเยอะสาธุและอีกโอวาทหนึ่งท่านบอกว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏเพราะชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นกฎเกณฑ์อีกมากมายนะสาธุนี่นักเรียนเนาะช่วงนี้ทุกจังหวัดนะทั่วไทยก็กำลังอบรมเนาะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อเป็นตัวแทนไปทอดถวายกฐินโครงการกฐิน 30,000 วัดน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลวงพี่ก็เอาบุญนี่มาฝากนักเรียนเนี่ยบุญอะไรบ้างนี่โอ้นี่ก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็ได้จัดโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1 11ถึง13กันยายนมาฝากทุกท่านนะสาธุเอาที่เห็นในภาพอ่ะเนาะนับจำนวนเอาก็ประมาณเกือบ200คนนะเกือบ200คนก็อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วนี่ก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฝึกทักษะนะฝึกวิธีการที่จะไปเป็นตัวแทนทอดกฐินณวัดต่างๆในจังหวัดนั้นๆ นะอย่างที่หลวงพี่อยู่ก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติโยมทุกท่านทั้งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วต่างก็ตื่นเต้นดีใจนะดีใจที่จะได้เป็นตัวแทนไปทอดกฐินแล้วก็ได้จะได้ทำตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะที่ว่าต้องยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงที่สำคัญทุกคนเนี่ยต่างมีความตั้งใจดีมากเลยนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมไปแล้วนะตั้งใจดีแล้วก็โอ้โหจะนำบุญนี้มาน้อมถวายมหาปูชนียาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของสาธุขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อชุดนี้เนาะแล้วก็โมทนาทราบข่าวที่ว่ากฐินวัดพระธรรมกายของเราเป็นกฐินบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์นะโอสาธุนี่นักเรียนทุกท่านอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ฟังธรรมเนี่ยก็ alert เบิกบานนะเบิกบานที่ว่า

จิตใจเนี่ยอาถรรพ์ที่จะไปทำหน้าที่ที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแม้จะมีข่าวต่างๆที่มีภาพต่างๆหลุดออกมาทำให้ชาวพุทธเนี่ยเสื่อมศรัทธาบ้างนะแต่ถ้าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันนะเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองข่าวต่างๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะมาลายหายสูญสิ้นไปเนาะดังนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเนี่ยโอ้เป็นบุคคลที่สำคัญมากเป็นบุคคลที่เดินตามทางแห่งความดีนี่ก็ภาพบรรยากาศนะโยมนะภาพบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ก็มีทั้งทำบุญตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมจุดประทีปเนาะอย่างที่หลายๆศูนย์ปฏิบัติกันนะเพื่อความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญแล้วก็ฝากแง่คิดถึงอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ฟังประวัติคุณยายอาจารย์เพื่อให้กำเนิดพระธรรมคันยังไงจึงได้นำกฐิน 30,000 วัดไปทอดพร้อมเพรียงนะดังนั้นเนี่ยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่กำแพงเพชรเนี่ยก็อยากจะมาผู้สืบสายทำวิชาธรรมกายต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอยากให้นักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะเราลึกนึกถึงคุณยายอาจารย์นี่นึกถึงยายจิตซื่อตรงทรงศีลบริสุทธิ์ใจมนุษย์อิ่มเอมเกษมสีน้อมดวงใจระลึกถึงคุณความดีบุญคุณยายช่องชี้สวรรค์และนิพพาน

สุดฤทธิ์สุดวิญญาสารงานใหญ่ทำหน้าที่ไม่เว้นวันโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่เคยปิดวันอาทิตย์รวมลูกหลานสร้างบุญใหญ่ชาวโลกยังติดตาตรึงใจวันสลายร่างคุณยายอลังการสมบารมียิ่งใหญ่ที่สุดดีที่สุดประณีตที่สุดรวมความเป็นที่สุดที่ตะวันธรรมมอบให้เทิดคุณแทนคุณคุณยายสมดังที่ยายพลีเหงื่อสร้างหนทางพระนิพพาน

ทนาบุญลูกหลานยายทุกคนสาธุเห็นภาพเราให้ทุกท่านได้ปลื้มใจในระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำผ่านมาเนาะปีนี้เราก็จะได้บุญใหญ่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์จันทร์ของเราอ้าววันนี้เดินตามทางแห่งความดีก็นำธรรมะบวชนี้มาฝากนักเรียนทุกท่านคือหัวข้อธรรมที่ชื่อพรหมวิหารธรรม4เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนเองดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ดุจดั่งพรหมนะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะอย่างมีความสุขและเป็นธรรมของนักปกครองนะจริงอยู่นะนักเรียนว่าเราสร้างบารมีเราไม่ได้ไปคนเดียวเนาะเราไปเป็นทีมใช่ไหมดังนั้นการกระทบกระทั่งกันก็ย่อมมีเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราเอาหลักธรรมพรหมวิหารธรรมเนี่ยมาปฏิบัติเราก็ย่อมมีความสุขในการสร้างบารมีคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือเมตตาความเมตตาความรักกันเองและความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีข้อนี้เพื่อที่ใจของเราจะได้สว่างสะอาดสงบได้ง่ายนะสองมีความกรุณาคือความสงสารสงสารเขาไม่พอนะก็ย่อมช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ด้วยนะผลจากความทุกข์อย่างเช่นที่วัดของเราถ้ามีน้ำท่วมไฟไหม้หรือเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติที่ไหนเนี่ยนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของเราก็จะส่งถุงแดงใช่ไหมข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้พ้นจากทุกข์จากความอดอยากเหล่านั้นข้อที่สามมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธชาววัดก็ปฏิบัติกันอยู่สม่ำเสมอนะแล้วก็สุดท้ายอุเบกขาความรู้จักวางเฉยวางใจกลางๆไม่เอ็นเอียงทั้งต่ออารมณ์ที่น่าพอใจและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้เราเดินตามทางแห่งความดีได้อย่างมีความสุขและดูต้นบุญต้นแบบก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของเราหลวงพี่ประทับใจนี่ประทับใจที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงนี่นะท่านมีคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ในใจนำมาฝากนักเรียนว่าคุณยายอาจารย์ของเรามีคุณธรรมที่โดดเด่นนะ12ประการนะประการที่1ก็คือคุณยายมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจในประการที่2ก็คือคุณยายมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงและ3คุณยายเนี่ยเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างคุณยายเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างและรักธรรมะมาก4คุณยายมีเป็นคนที่มีความประหยัดและใช้ของอย่างคุ้มค่าสิ่งของต่างๆที่เจ้าภาพถวายมาเนี่ยคุณยายจะใช้อย่างทนุถนอมและใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดสุดประโยชน์สูงและคุณยายก็มีเป็นคนที่มีความอดทนและเงียบมุ่งสู่การปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปหกคุณยายไม่อยากเด่นไม่อยากดังนี่เห็นไหมคุณยายอาจารย์ของเราไม่อยากเด่นไม่อยากดังนะแล้วก็7คุณยายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเป็นเลิศเลยอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็8คุณยายเป็นคนเจียมตัวรู้จักประมาณ9คุณยายอาจารย์เป็นคนรักความสะอาดและรักความเป็นระเบียบมากอย่างพวกเราชาววัดทั้งหลายก็จะรับวัฒนธรรมคุณยายเนาะมาไว้ตั้งแต่ห้องน้ำใช่ไหมทุกคนเลยที่เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดจังการจัดวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยพอให้ใจสงบเวลาปฏิบัติธรรมใจก็รวมเข้าที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายนะข้อ10คุณยายรักการปฏิบัติธรรมมากรักการประพฤติปฏิบัติธรรมมากแล้วก็11คุณยายเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทิตาอย่างยิ่งยวดเลยนะแล้วก็12คุณยายเป็นผู้นำและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของศิษย์

ละนะเสียสละต่อส่วนรวมอย่างที่เราประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้เนาะงั้นลูกหลานคุณยายทุกท่านการที่เราจะเดินตามทางแห่งความดีเรามีต้นบุญต้นแบบมีพระเดชพระคุณหลวงปู่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายปีนี้ทุกท่านนะศิษยานุศิษย์ของคุณยายก็จะได้ทำบุญกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงอยากจะให้ทุกท่านน้อมใจหยุดนิ่งๆน้อมบรรทาบูชาคุณยายอาจารย์ผู้สืบสารมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่สร้างวัดวาสร้างคนด้วยหัวใจจุดประทีปธรรมะให้สว่างตาถึงฤดูกาลทอดกฐินกาลทานเลิศบุญประเสริฐร่วมใจใฝ่รักษาตามรอยบาทคุณยายผู้เมตตาสละทรัพย์นำพาสร้างบารมี

อโมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะขอบุญกุศลที่ท่านได้สดับจงช่วยดับความทุกข์ให้สุขสีคิดสิ่งใดจงสมหวังดังฤดีได้บรรลุธรรมสุขทุกวินาทีทุกราตรีเทอญขออำนาจบารมีธรรมของพระพุทธองค์และมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลคุ้มครองอภิบาลปกป้องทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดเส้นทางการสร้างบารมีปฏิบัติธรรมก็สะดวกเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสร้างทานบารมีอย่างง่ายได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

กายอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จยุทธเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมา

อยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้อาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกสูงลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดและก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอน

ก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้นะมวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ไปสบายมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความเวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตา

ลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกับใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาว่าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุด3ก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุด4หยุดหยุด6หยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่าง
ควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

เราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพ

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่

ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพ

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: สังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมโมเมนะโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโต

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน135ท่านณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยในช่วงเช้านาคธรรมทายาทได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพบริเวณบันไดทางขึ้นสู่พระมณฑปเป็นภาพที่สง่างามและงดงามยิ่งภายหลังจากการถ่ายภาพแล้วนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีเดินเวียนประทักษิณรอบมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระ

ฐบาทเบื้องขวาที่งดงามเป็นพุทธสถานสำคัญบรรยากาศในพิธีเวียนประทักษิณเป็นภาพแห่งความศรัทธาความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งพิธีเวียนประทักษิณเป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญก่อนที่นาคธรรมทายาทจะเข้าประกอบพิธีบรรพชานอกจากนี้นาคธรรมทายาทยังได้ประกอบพิธีวันทารอยพระพุทธบาทโดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำวันทารอยพระพุทธบาทอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมระลึกถึงพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์เลื่อมใสส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติเวทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์ได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงผู้บังคับบัญชาแขกผู้มีเกียรติและท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบรรพชาในครั้งนี้ก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งได้น้อมถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพลตรีภัทราวุฒิทิพย์โกมุตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ได้ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้กล่าวรายงานและพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวเปิดงานนอกจากนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาทรวมถึงผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและท่านเจ้าภาพก็ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่ท่านเจ้าภาพที่มีความตั้งใจสนับสนุนโครงการบรรพชาและพัฒนาศิลธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ในครั้งนี้จะได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทด้วยความประทับใจส่วนกัลยาณมิตรเพียรใจรจนะสินวิไลได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวกราบผู้ปกครองและปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สายบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์พร้อมกันนี้นาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาแด่ผู้ปกครองเป็นการขอขมาที่เคยผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจที่อาจเคยล่วงเกินท่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและในโอกาสนี้คณะผู้ปกครองนาคธรรมทายาทก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีขอบรรพชาโดยมีผู้แทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายพานพุ่มแด่พระอุปัชฌาย์ทั้งนี้พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทมูลกรรมฐานเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคลองอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เข้ารับการคล้องอังสะจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนผ่านสถานะเข้าสู่ความเป็นสมณเพศอย่างเป็นทางการในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการรับสารณคมศีลและการคล้องผ้ากาสาวพัสอย่างสมบูรณ์จากนั้นตัวแทนนาคธรรมทายาทก็ได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพแด่พระอุปัชฌาย์

ทั้งยังได้ประกอบพิธีขอสรณคมศีลและพิธีขอนิสัยซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในพิธีบรรพชาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่ผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำบาตรยกขึ้นอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมถวายบาตรแด่สามเณรด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในการนี้พระเดชพระคุณพระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญบุญด้วยวิริยะอุตสาหะกิริยากายวาจาที่แสดงออกเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยบุญที่เกิดจากการทำครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษเป็นบุญพิเศษก็คือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้กระทำย่อมไม่เป็นผู้ประมาทและสัมเณรกว่า100รูปซึ่งก่อนที่ยังไม่ได้บรรพชาสัมเณรบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่เราจะไม่เท่ากันแต่ตอนนี้เราเท่ากันคือเราได้เป็นสัมเณรเหมือน

0: จะได้ประโยชน์มากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเรานั่นเองและในช่วงท้ายสามเณรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะท่านเจ้าภาพได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ผมพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1นะครับได้จัดทำโครงการมาบรรพชาหมู่นักเรียนในสิบตำรวจรุ่นที่16นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตอบแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณของนักเรียนในสิบทั้งทุกท่านและซึ่งนักเรียนในสิบทั้งหมดที่บรรพชาหมู่ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจตั้งมั่นและสมัครใจในการสมัครใจในการบรรพชาได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านและวันนี้ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้การบรรพชาหมู่ครั้งนี้เพื่อหล่อหลอมจิตใจของนักเรียนในสิบที่จะจบไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับราชการตำรวจในวันอีกวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้จะได้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนรักษาระเบียบวินัยรักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนคอยรับใช้ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจครับผมปลื้มใจจนบรรยายอะไรไม่ถูกนะครับก็ได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านว่าบางไม่เคยเห็นลูกในลักษณะนี้มาก่อนแล้วก็ลูกๆที่สมัครใจก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบไปด้วยบุญบารมีนะครับแล้วเขาก็ภาวนาตนว่าจะกลายเป็นตำรวจที่ดีในภายภาคหน้าเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคมต่อไปครับ
2: ลุงชายนะครับได้มาบอกที่บ้านว่าทางโรงเรียนนะครับมีกิจกรรมบวชนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมาบวชที่พระบาทนิ่งดีใจอย่างเลยเพราะคุณแม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่พระบาทนะครับแล้วก็ไปบอกยายบอกตาน้ำตาไหลเลยครับที่ได้มาบวชนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตนะครับก็ได้บวชนะฮะมันเกิดจากใจของจริงๆว่าได้พูดแบบว่าคุณพ่อแม่ครับหนูอยากบวชตื่นตันใจนะครับว่าเห็นผ้าเหลืองนะฮะเห็นอยากเห็นนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกแบบตื่นตันใจกับผู้ปกครองนะฮะผมก็น้ำตาคลอเหมือนกันแล้วก็นักเรียนก็รู้สึกว่าน้ำตาคลอผมอยากให้จัดกิจกรรมอย่างเงี้ยนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อจะได้เวลาน้องจบแล้วนะฮะใช้ธรรมะนะครับเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาในการทำงานมีจิตใจบริสุทธิ์อย่างน้อยความรู้สึกของน้องเนี่ยเข้าไปตรงพระพุทธธรรมแล้วเนี่ยอะไรที่มันหนักๆเขาจะได้เรียนรู้อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรติดกับเด็กๆไปบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรธรรมะบ้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าน้องไม่ได้เข้ามาจุดนี้ก็คงจะไม่รู้แต่ผมดีใจจริงๆนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับผม
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักกับการจัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนไปทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครและที่ธุดงคสถานอุดรธานีกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยภายในงานได้มีพิธีเปิดอบรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฐมนิเทศออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้เชิญวิทยากรพิเศษดร.ภพพรโอทกานนท์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดความสะอาดความมีระเบียบในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่โดยเฉพาะกิจกรรมในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เคยไปทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้มาแบ่งปันประสบ

การทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภายในงานยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานบุญทอดกฐินรวมทั้งมีการซ้อมกล่าวคำถวายกฐินด้วยส่วนในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่ในช่วงสายพระอาจารย์จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำหน้าที่ในโครงการกฐินสามัคคี 30,000 วัดรวมทั้งอานิสงส์ของการทอดกฐินจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีมอบพุทธิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านต่างประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะไปทำหน้าที่ชวนบวชพร้อมทั้งมาร่วมงานบุญทอดกฐินและจะไปช่วยงานในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณทุดงคสถานอุดรธานีก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านโดยทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศพร้อมทั้งรับฟังภาพรวมของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจากคณะพระอาจารย์เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เนื่องด้วยในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีดำริให้จัดโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธสมกับเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยและทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานและจัดงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งทุกท่านมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยแล้วที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อเป็นการบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการสานมโนปณิธานของหลวงพ่อที่มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะบรรยากาศงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของสาธุชนที่ได้พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบและผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วงบ่ายได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปรวมถึงกฐินสำริดของเด็กดีวีสตาร์ที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักความศรัทธาและความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องศรัทธาคืออริยทรัพย์โดยเน้นว่าศรัทธาที่แท้จริงมิใช่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลแต่เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อบุคคลมีศรัทธาที่ถูกต้องย่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างมหากุศลอย่างต่อเนื่องและเป็นบุญที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติการมีศรัทธาที่มั่นคงจึงไม่ใช่เพียงการเชื่อหากจะเป็นการวางใจให้ถูกต้องเมื่อวางใจถูกย่อมเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในความดีและตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตลอดจนครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการปฏิบัติธรรมและการสั่งสมบุญในวันนี้จึงเป็นท

ทั้งการเติมความสงบให้แก่ใจและการร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงาน Open Monumental Dark หรืองานวันโบราณสถานแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชมสถาปัตยกรรมการทำสมาธิและการเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานที่ประวัติศาสตร์ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวเนเธอร์แลนด์และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมวัดกว่า150คนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีพระอาจารย์ซันเดอร์เขมธรรมโมพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครชาวพุทธรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำชมสถาปัตยกรรมของอาคารอุโบสถซึ่งเดิมเคยเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่แต่ได้รับการบูรณะดูแลให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่นในปัจจุบันนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิทรรศการการทำสมาธิและประวัติมหาปูชนียาจารย์รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความสงบภายในซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดวัดในวันโบราณสถานแห่งชาตินี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้ชาวท้องถิ่นมีความคุ้นเคยและเข้าใจในวิถีแห่งความสงบอันเป็นสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกาใต้ได้เข้ามาฝึกสมาธิและสัมผัสความสงบจากภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระนักปราชญ์อาภานันโทได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งบรรยากาศการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสงบชาวท้องถิ่นตั้งใจฝึกสมาธิและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีหลายท่านสัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายและความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมในหัวข้อเริ่มต้นใหม่ด้วยใจสบายโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วหันกลับมาดูแลรักษาใจในปัจจุบันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังในการดำเนินชีวิตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพุทธเคปทาวน์ที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่ให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์โดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองค่ะ
โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก16ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อปัจจัยที่เกื้อหนุนสมาธิตอนที่6ของซีรีส์สบายเมดิเทชันโดยน้อมนำหลักธรรมคำ

สอนของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ให้แนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองของทุกคนว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่คือวิธีที่เราดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเมื่อเราดูแลใจให้สว่างและเบาตลอดทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิใจก็ลงสู่ความสงบได้เองแทบไม่ต้องออกแรงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอ5ทัศนคติในชีวิตประจำวันที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิให้ลึกขึ้นดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นรับทั้งดีและร้ายด้วยใจที่สมดุล 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาเพราะใจที่สว่างจะนิ่งได้ง่ายกว่าใจที่หนักและหม่นหมอง 3. ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อใจเมตตาใจก็ไม่ติดค้างกับความขัดแย้งเล็กน้อย 4. ฝึกอุเบกขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่และปล่อยวางผลใจที่ไม่ยึดติดคือใจที่พร้อมพักและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตเป็นเช่นนี้สม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็ลื่นไหลเข้าสู่ความสงบเหมือนล้อที่หมุนไปในร่องที่คุ้นเคยภายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งและทุกท่านได้กล่าวตรงกันว่าไม่อยากออกจากสมาธิเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเงื่อนไขภายในพร้อมสมาธิก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง8อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอบรมรวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลข028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากิจฉากาเลโยกิจฉังนาติวัตติผู้อดทนได้ในยามทุกข์ยากความลำบากย่อมไม่กล้ำกรายสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเดินทางไกลในสังสารวัฏเราจำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไปเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมีความสมบูรณ์พร้อมกว่าเดิมสามารถสร้างบารมีได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่อายตนะนิพพานจำเป็นต้องมีบุญใหญ่เอาไว้เป็นเสบียงหล่อเลี้ยงตนเองและหมู่คณะบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะกลั่นกลายเป็นดวงบุญติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราคอยส่งผลให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและก็ทรัพย์สมบัติทำให้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องหลักของนักสร้างบารมีผู้มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าปุญญัญเจปุริโสกยโยรากยิลาเถนนังปุณณปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญสาอุจโยถ้าบุรุษจะพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่เราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุญจะหนุนนำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าหากว่าไม่มีบุญมาหล่อเลี้ยงเสียแล้วเมื่อดวงบุญในตัวมีน้อยจะทำอะไรก็ติดขัดไม่ได้รับความสะดวกจึงยากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นั่นก็ให้รู้ว่ากำลังบุญในตัวของเรามีน้อยแล้วต้องรีบขวนขวายทำให้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะหนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นจะต้องมีทานบารมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่นๆได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วยเพราะถ้าหากไม่มีโภคทรัพย์สมบัติเมื่อถึงคราวจะรักษาศีลหรือเปลี่ยนเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ทำได้ยากลำบากทำได้ไม่ดีเท่าที่ใจปรารถนาดังนั้นคนมีปัญญาต้องหมั่นให้ทานบ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอัญญาโกณฑัญญะให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านรัตตัญญูผู้รู้ราตรีนานคือเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนใครในบรรดาสาวกทั้งหมดเพราะว่าเวลาท่านจะทำบุญกุศลอะไรท่านก็จะทำก่อนใครเป็นประเภทตุริตาตุริตังสีขะสีคังคือรีบทำความดีโดยไม่มัวรอช้าไม่โอเอลังเลใจให้ทานเพื่อกระจัดความตระหนี่ออกจากใจกลัวว่าขณะที่กำลังมีศรัทธาความตระหนี่จะเข้ามาครอบงำจิตใจเสียก่อนต้องรีบฆ่าความตระหนี่ตีกระหน่ำความตระหนี่ให้พ่ายแพ้ไปไม่ให้งอกเงยขึ้นมาอีกเหมือนตาลยอดด้วนท่านทำอย่างนี้จนเป็นจริตอัธยาศัยเหมือนในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านเดมาเกิดเป็นพ่อค้าชื่อมหาการมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าจุลการผู้คนสมัยนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดที่ว่าต้องต่อแถวกันถวายทานเลยทีเดียววันหนึ่ง
ชาวบ้านได้ถวายภัตตาหารหวานคาวแด่คณะสงฆ์ซึ่งจาริกมาจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมหาการเห็นหมู่สงฆ์ผู้มีความสงบสำรวมก็เกิดความศรัทธาอยากจะถวายทานแต่เงินทองที่จะเอามาซื้ออาหารถวายยังไม่มีแต่ก็อยากจะทำบุญท่านจึงปรึกษาน้องชายว่าจะเอารวงข้าวสาลีซึ่งกำลังเป็นน้ำนมอยู่มาทำเป็นข้าวยาคูถวายพระภิกษุจุลการเห็นว่าไม่น่าจะต้องรีบทำอย่างนั้นจึงบอกว่าใครๆเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกทำไมเราไม่รอให้รวงข้าวสุกเสียก่อนจึงค่อยถวายทานทีเดียวเลยเมื่อน้องชายคัดค้านอย่างนั้นมหาการก็ไม่ได้สนใจท่านคิดว่าขณะที่กำลังมีศรัทธานี้ต้องรีบให้ทานไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่จึงขอแบ่งผลผลิตในส่วนของตนเองแล้วก็ให้คนงานช่วยกันผ่าท้องโรงข้าวสาลีนำมาทำเป็นข้าวยาคูผสมกับน้ำนมถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในฤดูทำนาครั้งนั้นมหาการถวายทานทั้งหมด9ครั้งทั้งเวลาทำข้าวเม่าเกี่ยวข้าวนวดข้าวจนกระทั่งขนข้าวขึ้นยุ้งฉางตลอดฤดูทำนาครั้งนั้นท่านรู้สึกเต็มอิ่มใจชุ่มอยู่ในบุญเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยสุขอยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทุกอย่างเมื่อลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้สั่งสมบุญกุศลเรื่อยมาท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพภูมินี้เท่านั้นจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลมีชื่อว่าโกณฑัญญะได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาจากบิดาจนเชี่ยวชาญในการดูลักษณะมหาบุรุษหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพราหมณ์108คนที่ได้รับเชิญให้ไปฉันในพระราชวังนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน8ของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนายลักษณะพราหมณ์7คนตรวจดูลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ทำนายว่าถ้าพระราชกุมารนี้อยู่เสวยราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกส่วนโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มตรวจดูพระลักษณะโดยละเอียดก็ยกนิ้วชูขึ้นนิ้วเดียวพร้อมกับทำนายว่าลักษณะอันประเสริฐเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ครองเรือนเจ้าชายจักเสด็จออกบวชตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามคำทำนายของท่านจริงๆเพราะปราสาททั้งสามฤดูที่พรั่งพร้อมไปด้วยนางสนมกำนันไม่อาจจะผูกพันเหนี่ยวรั้งเจ้าชายสิทธัตถะไว้ได้เพราะบารมีที่สั่งสมมานั้นเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จึงตัดสินพระทัยออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นในที่สุดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์เป็นชุดแรกและด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติที่เวลาจะทำบุญทำกุศลก็จะทำก่อนเสมอทำให้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังครั้งที่สองท่าน
ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าความปรารถนาต่างๆจะสำเร็จผลขึ้นมาได้นั้นล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งสิ้นใครปรารถนาผลอย่างไรก็ต้องประกอบเหตุอย่างนั้นเมื่อมีจิตศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญแล้วลงมือกระทำทันทีโดยไม่รอช้าเวลาบุญส่งผลย่อมได้รับอานิสงส์ก่อนใคร

พ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อากาละราวิชาดกชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบนไม่เป็นเวลารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้คราวนั้นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีบรรพชาในพระศาสนาแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ต่อไปเจ้าต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์นะ
2: ครับอาจารย์ข้าจะต้องตั้งใจ
0: ด้วยความที่เป็นภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มจึงไม่รู้เวลาว่าเวลาใดควรทำวัดเวลาใดควรปรนิบัติเวลาใดควรเล่าเรียนเวลาใดควรท่องบนจึงได้ส่งเสียงดังในขณะที่ตนตื่นขึ้น
2: เอาละวันนี้จะท่องบทสวดไหนดีนะ
0: ภิกษุหนุ่มส่งเสียงดังรบกวนภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่รู้เวลาทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและในปัจฉิมยามทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันได้หลับนอน
3: โอ้ยอะไรกันนี่ดึกดื่นขนาดนี้ใครยังสวดมนต์อยู่ได
4: ้สงสัยจะเป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่รู้เวลาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนก็แล้วกัน
0: ไม่เพียงแต่ส่งเสียงรบกวนภิกษุรูปอื่นแม้ในยามทำวัดภิกษุนั้นก็ทำกิจอื่นไม่มาร่วมทำวัดกับภิกษุรูปอื่น
3: ๆทำไมภิกษุใหม่ยังไม่มาทำวัดอีก
4: ไม่รู้สิสงสัยคงจำวัดอยู่มั้งเมื่อคืนก็ส่งเสียงดังทั้งคืนจนข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: พวก

0: ที่ส่งเสียงตอนดึกๆทุกคืน
1: เอ้ยข้าแค่ท่องคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นเอง
2: หน่อยยังไม่สำนึกอีกเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้พวกเราไม่ได้นอนทั้งคืน
0: เจ้าบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้จักแยกแยะเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรอีกหรือ
3: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังกล่าวโทษภิกษุใหม่อยู่จึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
0: พวกเรากำลังตักเตือนภิกษุใหม่เรื่องปฏิบัติกิจไม่ถูกเวลาอยู่พระเจ้าค่ะ
2: ภิกษุใหม่นี่ทำให้พวกหม่อมฉันไม่ได้หลับทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะ
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้ส่งเสียงไม่เป็นเวลาแม้ในการก่อนก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกันและเพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกบิดคอถึงสิ้นชีวิตพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลอุทิจพราเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จทุกอย่างและได้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในพระนครพาราณสีนั่นเอง
4: ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีความรู้เหมือนเรา
3: พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในกรุงพาราณสีมีมานพฝากตัวเป็นศิษย์ประมาณ500คน
5: ข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์อยู่รับใช้ท่านขอรับ
4: ดีแล้วเจ้าจงตั้งใจศึกษาร่วมกับมานพทั้งหลายเถิด
3: ครั้งนั้นมีลูกไก่ตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามายังสำนักของพระโพธิสัตว์มานพทั้งหลายจึงเลี้ยงลูกไก่นั้นไว
5: ้ลูกไก่นี่มาจากไหนกันนะ
1: สงสัยจะหลงเข้ามาน่าสงสารจริงเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่า
2: เลี้ยงไว้ทำไมเปลืองข้าวเปลือกเปล่าตัวเล็กแค่นี้กินก็ไม่ได
1: ้ก็เพราะกินไม่ได้นะสิถึงต้องเลี้ยงไว้ให้มันโตจนเอามากินได
3: ้เจ้าลูกไก่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพวกมานพจนมันโตขึ้นทุกๆเช้าเจ้าไก่จะขันเพื่อปลุกมานพทั้งหลายให้ตื่นมาศึกษาศิลปะวิทยา
5: เอาตื่นไก่ขันแล้วเตรียมตัวไปเรียนกันดีกว่า
1: แม่ขันปลุกข้าทุกเช้าแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวเปลือกจริง
2: ๆนั่นสินะนี่ทำมันไม่มีประโยชน์พวกเราก็คงได้กินไก่ย่างแน่
3: หลังจากทำหน้าที่ขันปลุกมานพทั้งหลายอยู่หลายปีเจ้าไก่นั้นก็ได้ตายลงทำให้มานพทั้งหลายตื่นสายส่งผลให้การเรียนแย่ลง
5: ตื่นสายอีกแล้วตั้งแต่เจ้าไก่นั้นตายไปข้าก็ตื่นสายทุกวันเลย
1: ข้าว่าเราน่าจะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ปลุกพวกเราแทนนะ
2: พวกเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยแค่ไม่มีไก่ก็ตื่นสายกันแล้วหรือเอาแบบนี้สิเดี๋ยวข้าจะปลุกพวกเจ้าเอง
5: ทำพูดดีไปเมื่อเช้าตอนพวกข้าไปเรียนเจ้ายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำ
3: พวกมานพเที่ยวแสวงหาไก่ตัวใหม่มาแทนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมานพกำลังหาฟืนอยู่ในป่าช้าก็พบไก่ตัวหนึ่ง
5: พวกเรานั่นไก
2: ่ไหนดีเลยตัวอ้วนๆแบบนี้ย่างกินกันอร่อยแน่
1: เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไก่นั่นน่ะน่าจะขันปลุกพวกเราตอนเช้าได้
5: พวกเรามาช่วยกันจับไก่ดีกว่า
3: พวกมานพช่วยกันจับไก่ใส่กรงแล้วนำกลับมาเลี้ยงยังสำนักแต่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไปบางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณขึ้น

0: กับที่นี
1: ่ข้ากำลังฝันเพลินๆอยู่เลยนี่จะฝันต่อจากเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย
2: เมื่อถึงเวลาที่มานพทั้งหลายต้องตื่นมาเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือเจ้าไก่นั้นกลับไม่ขันบอกเวลากลับส่งเสียงขันในยามเที่ยงแทน
3: เอาตื่นตื่นตื่นนี่ข้าต้องพูดแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ย
1: เช้าแล้วหรือข้ารู้สึกหลับสบายจริงๆ
4: เฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วพวกเรานอนหลับกันไม่รู้เรื่องเลย
3: โถเจ้าไก่นั่นทำพิษอีกแล้ว
2: มานพทั้งหลายคิดว่าไก่นั้นคงยังไม่ชินที่ต้องมาอยู่ในสำนักจึงขันผิดเวลาจึงพยายามอดทนอยู่หลายวันแต่เจ้าไก่นั้นก็ยังขันผิดเวลาอยู่ทุกครั้งจนมานพทั้งหลายเริ่มทนไม่ไหว
3: เจ้าไก่นั่นมันขันผิดเวลาตลอดเลย
1: นี่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะมันเล่นขันปลุกทุกคืนแบบนี้ข้านอนไม่หลับเลย
4: ข้าก็เหมือนกันมันขันตอนเที่ยงทำให้ข้าอดเรียนตอนเช้าเลยเนี่ย
1: ไหนว่าเจ้าเป็นคนตื่นเช้ายังไงล่ะ
2: เจ้าไก่ตัวนี้ทำให้พวกมานพไม่อ่านศึกษาบางคนหลับเวลาเรียนบางคนท่องจำได้แล้วก็กลับลืมต่างก็คิดว่าหากเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว้คงทำให้เสียการเรียนเป็นแน
3: ่ถ้าเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้เราคงไม่ได้เรียนเป็นแน
1: ่นั่นสิคุณเอามันไปปล่อยดีกว่า
4: ปล่อยก็โง่สิเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วข้าว่าเราเอามาย่างกินกันดีกว่านะ
1: เจ้าเห็นแกกินอีกแล้ว
4: ถ้างั้นข้ากินคนเดียวก็ได
2: ้เมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ไม่สามารถขันบอกเวลาได้หนำซ้ำยังทำให้เสียการเรียนพวกมานพจึงฆ่าไก่แล้วนำมาย่างกินเป็นอาหาร
3: เอาสุกหรือยังข้าหิวแล้วนะ
4: นี่ไงสุกแล้วมากินกันเถอะ
1: อร่อยอร่อยฝีมือย่างไก่ของเจ้านี่ข้ายกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อย
4: แหมข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กินซะอีกนะว่าแต่ข้าเห็นแกกินดูเจ้าสิกินเอากินเอาไม่รอใครเลย
2: หลังจากนำไก่ไปย่างกินกันแล้ววันต่อมามานพทั้งหลายก็กลับมาศึกษาเล่าเรียนกันได้ตามปกติแล้วจึงรายงานกับอาจารย
5: ์มานพทั้งหลายพวกเธอมาเรียนกันได้ตามปกติแล้วหรือ
3: ขอรับอาจารย์พวกเราได้จัดการต้นเหตุของปัญหาไปแล้ว
1: จัดการซะอิ่มแปร่เลยขอรับ
4: พวกเราฆ่าไก่แล้วจัดการย่างกินไปแล้วขอรับ
5: มานพทั้งหลายเอ๋ยที่ไก่นี้ต้องถึงแก่ความตายเพราะมันเจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ย่อมไม่รู้จักการที่ควรขันและไม่ควรขัน
2: พระโพธิสัตว์แสดงเหตุนี้แล้วดำรงชีพอยู่จนตลอดอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้พวกมานพได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอาจารย์ได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละ

ัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรค

จะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องเราจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้น

เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะ

างดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้น

และจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตาม

นี่ดีก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังปันธาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ช่วงที่ผมเป็นเด็กนะผมยิ้มง่ายแต่ไม่ค่อยพูดรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมาโดยตลอดคุณพ่อผมทำธุรกิจหลายอย่างต่อมาถูกกลุ่มมือปืนยิงเสียชีวิตตอนผมอายุได้14ปีจากนั้นผมก็ช่วยงานคุณแม่มาตลอดจนอายุ19-20ปีผมก็ดูแลโรงงานเต็มตัวผมต้องทำงานหนักต่อสู้กับทุกคนที่คิดข่มเหงรังแกสู้อย่าไม่กลัวตายผมเคยถูกจี้ตัวและลอบยิงแต่ก็รอดตายมาได้จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมเชื่อมันว่าหากมี2อย่างคือผมมั่นใจว่าผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวใครแล้วก็อยู่รอดปลอดภัย2อย่างนั้นคือหัวใจกับปืนผมยังพกปืนทั้งยาวและสั้นอาการนี้กินหน้ากระทรวงกลาโหมอีกนะไปเอาอันนั้นมาพกด้วยและมีลูก

ระเบิดประจำตัวอยู่ด้วยแม้แต่ยามนอนก็ต้องมีอาวุธเหล่านี้อยู่ข้างตัวตลอดเวลาทำให้กับผมคิดจะเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลแต่ผมก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจและปิดโรงงานบินไปเรียนต่อที่อเมริกาพอผมกลับมาถึงเมืองไทยผมขอบวชก่อนที่จะคิดทางทำอะไรต่อไปหลังเสร็จผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินและซื้อขายหุ้นช่วงแรกกำไรดีมากต่อมาเกิดการปฏิวัติทำให้ขาดทุนหมดตัวแล้วผมก็มีครอบครัวแล้วก็ทำธุรกิจหนังสือพิมพ์แต่ก็ล้มเหลวทั้งสองอย่างเหลือแต่หนี้สินผมมีปณิธานชัดเจนคือผมต้องรวยถูกต้องจ้ะมีชื่อเสียงและอำนาจเหนือคนอื่นจากจุดนี้เองผมจึงได้เข้าสู่วงการเมืองอย่างเต็มตัวเริ่มจากช่วยงานเป็นเลขารัฐมนตรีโอ้เป็นเลขาที่เลยนะผมเป็นคนมีแนวความคิดอุดมการณ์และปฏิรูปการเมืองเป็นอย่างมากจึงจะตั้งพรรคการเมืองกับพรรคพวกแต่ต่อมาก็มีการแตกแยกหักหลังกันแต่กระผมก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีปรึกษาไปปรึกษามากระทั่งบ้านเมืองวุ่นวายก็ไม่ใช่จนเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายเขาอ่านตกไปสองคำการเมืองมีแต่การคิดร้ายเล่เหลี่ยมสกปรกหักหลังทำลายกันทุกรูปแบบผมยังถอนตัวจากการเมืองเพราะผมเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันในช่วงที่ทุกอย่างล้มเหลวและมีแต่หนี้สินผมคิดมากจนไม่อยากคิดอะไรอีกต่อมาผมเกิดอยากนั่งสมาธิขึ้นมาเองทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติสมาธิคืออะไรทำอย่างไรแต่ผมใช้ความสงบหยุดนิ่งเป็นหลักเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ๆก็เกิดสิ่งหนึ่งเหมือนผุดขึ้นมาท่ามกลางความสงบสอนให้ผมนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอโดยการหยุดใจให้สงบนิ่งเฉยๆและหยุดพักการดิ้นรนซึ่งผมเรียกว่าครูบาอาจารย์ไม่นานก็มีงานเข้ามาหาผมชิ้นหนึ่งจนผมสามารถปลดหนี้สินได้ทั้งหมดทำให้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากครับครูบาอาจารย์ที่ผมสัมผัสในขณะนั่งสมาธิท่านสอนผมเรื่องธรรมจิตอ่านตามที่เขียนมาแล้วจ้ะคือธรรมชาติบวกจิตที่สงบบริสุทธิ์กายก็ถึงได้ต้องหยุดนิ่งสงบเปรียบจิตเราเหมือนเพชรดิบที่ต้องเจริญในโดยใส่ธรรมะเป็นเครื่องมือจนเพชรเป็นประกายใสดังดวงแก้วเรียกว่าจิตเจริญในท่านเคยเห็นนิมิตเห็นนรกแล้วให้กับผมมองเห็นเขตนิพพานมีลักษณะคล้ายพระใสๆหน้าตาเหมือนกันหมดจำนวนมากมายนั่งสมาธิสงบนิ่งเหมือนอยู่ในหัวอวกาศตอนนั้นผมเริ่มสับสนไม่เข้าใจและงงมากเพราะว่าผมเป็นคนใจแข็งไม่ค่อยจะเชื่ออะไรไม่รู้เรื่องธรรมะแต่กลับมารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรผมพยายามคิดหาเหตุผลกลัวว่าจะหลอกตัวเองหรือเปล่าคิดเอาเองหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคิดให้ดีผมก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยอ่านไม่สนใจสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยจึงคิดที่จะเลิกนั่งสมาธิหลายครั้งแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังนั่งสมาธิอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะเลิกจากนั่งสมาธิลุกขึ้นมาก็เห็นตะปูขนาด4นิ้วอยู่บนเบาะนั่งใต้ก้นผมประหลาดใจมากเพราะผมอยู่บ้านคนเดียวเป็นที่มิชิดไม่มีใครเข้าออกได้ผมเอาได้แดงพันรอบตะปูเอาไปวางไว้ใต้หนังสือสวดมนต์จนลืมไปวันหนึ่งนึกได้ก็ไปเปิดดูปรากฏว่าตะปูหายไปผมงงมากเลยครับผมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็ได้นิมิตผุดว่าตรงนี้ผมจะได้ปฏิบัติสมาธิได้ปฐมฌานผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและผมเตรียมขอพรใน1ประการผมคิดขอพรให้ผมรวยมหาศาลกว่าใครผมท่องจำจนขึ้นใจมานั่งสมาธิวันรุ่งขึ้นจิตสงบชุ่มชื่นดีมากมาถึงเวลาขอพรแล้วก็ว่าผมกลับลืมขอพรคำว่าร่ำรวยเพราะผมกลับขอพรให้ผมมีสมาธิจิต

ดับชั่วนิรันดร์ต่อมาจากการนั่งสมาธิผมก็ได้รู้วิชาดูฮวงจุ้ยซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ไม่คิดอยากได้เลยวิชานี้ครั้งแรกที่ดูฮวงจุ้ยผมได้ไปบ้านเพื่อนของเพื่อนเจ้าของบ้านเราเขาวิตกกังวลมากเพราะว่าบ้านของเขาหลังนี้ลูกค้ามาว่าเจ้าของบ้านคนก่อนใครมาอยู่มักมีอันเป็นไปหมดเนื้อหมดตัวเอาชีวิตแทบไม่รอดอยู่ๆผมก็พูดออกมาเป็นการแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านหลังนั้นเองโดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยผมยังแปลกใจตัวเองว่าพูดออกไปได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าของบ้านเชื่อผมนะแล้วก็แก้ไขอย่างที่ผมบอกทุกประการก็มีคนมาส่งข่าวบอกกับผมว่าตอนนี้เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายครั้งทางธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้ามีที่ดินจำนวนมากแล้วเขาดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ยอมย้ายไปไหนอีกเลยจะได้มาก็มีคนให้ผมแก้ไขฮวงจุ้ยอีกมากมายส่วนใหญ่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้บ้างก็หายเจ็บจากโรคร้ายแล้วผมจะสอนทุกคนรู้จักทำบุญทานศีลภาวนาอย่ายึดติดกับฮวงจุ้ยผมคิดแค่เพียงช่วยเหลือคนหนึ่งเพื่อเป็นบุญกุศลส่วนตัวผมแล้วไม่ชอบดูไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจเลยผมห้ามทุกคนเรียกผมว่าอาจารย์หมอหรือสินแสให้เรียกชื่อเฉยๆและครั้งขอติฐานให้ลืมวิชาฮวงจุ้ยก็ยิ่งต้องดูหนักยิ่งขึ้นเพราะยิ่งมีคนมาขอร้องอยู่เสมอก็อดปฏิเสธไม่ได้จึงปล่อยเลยตามเลยคิดว่าเป็นการสร้างบุญกุศลต่อมาเพื่อนได้รู้จักกัลยาณมิตรท่านหนึ่งท่านชวนผมขึ้นพนาวัดขณะนั่งรถเดินทางผมนั่งด้านหลังนั่งสมาธิผมเห็นคุณยายอาจารย์ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นใครลอยอยู่ด้านหลังศีรษะของเพื่อนท่านนั้นผมยังเล่าให้ของพี่ท่านนั้นผมยังเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาจึงบอกว่ามีล็อกเก็ตคุณยายติดตัวมาด้วยถึงรับมาจากมือคุณยายคุณยายเคยบอกว่าไปไหนเอายายไปด้วยยายจะได้ไปอยู่กับคุณการเข้าวัดพระธรรมกายผมนั่งสมาธิอยู่บ้านเกิดความสงสัยว่าผมมีบุญปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายไหมหนอมันปรากฏนิมิตเห็นคุณยายอาจารย์ยืนอยู่หน้าวัดพระธรรมกายหันหลังให้ผมท่านเดินนำหน้าผมเข้าวัดเหมือนผมได้ยินท่านพูดว่ายายและทุกคนยินดีต้อนรับแต่คุณจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแหละอยู่ที่ตัวคุณแล้วท่านก็เดินจะหายไปเลยนี่แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกเนื่องจากข่าวต่างๆเกี่ยวกับวัดต่อมาข้อสงสัยที่คาใจผมก็ได้รับทราบจากครูบาอาจารย์ในสมาธิที่บ้านในสมาธินะจ๊ะท่านบอกว่าให้ผมรีบเข้าไปเอาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสม่ำเสมออย่าคิดมากและมหาปุจจินีอาจารย์สามท่านปรารถนาพุทธภูมิความค้างคาใจผมหมดสิ้นไปแล้วผมได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเรื่องครอบครัวนิมิตร11องค์มาวัดทุกวันอาทิตย์ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกแล้วก็ถืออุโบสถศีลในวันพระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็ชวนคนเข้าวัดและร่วมทำบุญมีอยู่วันหนึ่งผมคิดว่าจะมาวัดวันสุดท้ายแล้วเพราะเพื่อนที่มาวัดด้วยกันเริ่มกีดกันไม่อยากให้ผมมาวัดก็แปลกดีผมก็รู้สึกรำคาญพอผมเริ่มนั่งสมาธิก็นั่งในความหงุดหงิดแต่สักครู่อารมณ์เริ่มสงบผมได้เห็นเดินลงมาจากที่นั่งมายืนตรงหน้าผมแล้วท่านก็พูดเบาๆว่าคุณทำใจสบายอย่าว่าวุ่นใจนั่งสมาธิสงบกลายเป็นว่าวันนั้นผมนั่งสมาธิได้ดีที่สุดชุ่มชื่นใจมากจึงยังคงมาวัดตราบจนทุกวันนี้นี่สุดยอดเลยคำถามทำไมชีวิตผมประกอบธุรกิจก็ล้มเหลวชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลวกระทรวงการเมืองต่างพรรคการเมืองก็ล้มเหลวทำไมเหตุในความล้มเหลวเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผมได้มาเริ่มนั่งสมาธิช่วยตามคำถามด้วยนะจ๊ะทำไมอยู่ๆผมก็นั่งสมาธิได้เองและครูบาอาจารย์ในสมาธิที่มาให้ความรู้วิชาต่างๆเป็นใครมีกี่ท่านมีจริงไหมครับ
ผมรู้

บุญกุศลไหมครับการดูฮวงจุ้ยจะเป็นบาปหรือเป็นสาวิยาธรหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่และมีผลกำหนดชะตาชีวิตคนเรามากน้อยแค่ไหนผมควรจะช่วยเหลือคนโดยดูฮวงจุ้ยต่อไปหรือควรจะเลิกเด็ดขาดดีกว่าครับการที่ผมได้ไปช่วยล้างไสยศาสตร์ของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเอาจะบ้านคนต่างๆได้หันมาบูชาแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นจะมีผลดีหรือผลร้ายต่อตัวผมอย่างไรครับการที่ผมพบตะปูสี่นิ้วบนเบาะที่ผมนั่งสมาธินั้นเกิดจากอะไรและตะปูหายไปได้อย่างไรครับนี่มีคุณยายอาจารย์แล้วที่ผมเห็นและที่ครูบาอาจารย์ในสมาธิของผมได้บอกเกี่ยวกับท่านทั้งสองเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับทำไมผมยังนิมิตเช่นนั้นครับในวันรอรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่สามผมได้เห็นหลวงปู่เป็นภาพลางๆใหญ่มากอยู่เหนือโดมมหาวิหารหลวงปู่ที่ผมเห็นนั้นใช่หลวงปู่มาปรากฏให้เห็นจริงหรือไม่ครับการเกิดประชาตินี้ผมมาจากไหนเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรนาทีจริงๆผมในชาตินี้ควรทำอะไรดีไปทราบว่าจะสามารถแต่งตัวได้อย่างที่ผมตั้งใจไหมครับจะได้สร้างสะสมบุญส่วนได้อย่างเต็มที่สมความตั้งใจหรือไม่ครับคือตั้งใจจะสร้างบุญถึงถามคุณแม่และพี่น้องผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรและผมเคยได้นิมิตขณะนั่งสมาธิให้ทำบุญกุศลและนั่งสมาธิสม่ำเสมอเพื่อช่วยคุณแม่หมายความว่าอย่างไรครับผมจะมีบุญได้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาหรือมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมร่วมกับหมู่คณะครับคุณพี่เตเป็นกัลยาณมิตรผมเคยรู้จักเกี่ยวข้องกับตัวผมมาก่อนหรือไม่อย่างไรเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ผมในอดีตหรือไม่ครับและทำไมชาตินี้เธอถึงได้มาเป็นพยาบาลและมีโอกาสดูแลพระอาพาธวัดพระธรรมกายหลายรูปนึกว่าใครหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าชีวิตลูกประสบความล้มเหลวทั้งธุรกิจการงานครอบครัวการเมืองจะเป็นสาเหตุให้ได้มานั่งสมาธิเพราะในอดีตเวลาลูกตั้งใจจะทำบุญอะไรก็ตามเมื่อเจอปัญหานิดนิดหน่อยก็มักจะล้มเลิกการทำบุญนั้นเลิกดีกว่านิดหน่อยก็มักจะล้มเลิกการทำบุญวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะแต่ก็พอมีบุญจะบ้างในระดับที่พออยู่ได้ แต่ไม่ถึงกับประสบความสำเร็จ พออยู่ได้นะครอบครัวล้มเหลวเพราะสร้างบุญร่วมกันมาแข่งกันละจ้ะอยู่ๆนั่งสมาธิได้เองและเห็นครูบาอาจารย์ต่างๆในสมาธิมาให้วิชานั้นก็เป็นบุญเก่าในตัวของลูกจากอดีตที่ลูกเคยฝึกสมาธิมาก่อนมาส่งผลจ้ะส่วนการที่เห็นภาพครูบาอาจารย์ต่างๆก็แค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นไม่ได้มีครูบาอาจารย์จริงๆเลยจ้ะเป็นบุญเก่าที่เคยฝึกสมาธิเท่านั้นลูกรู้เรื่องธรรมจิตการหยุดใจดวงแก้วฮวงจุ้ยและอีกหลายอย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยฝึกสมาธิมาแต่เวลาฝึกจะทุ่มเทฝึกอย่างจริงจังแต่พอมีอะไรมากระทบใจนิดนึงยุงมาเกาะหน่อยเลิกหยุดฝึกไปเฉยๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแปลกจังเลยอะไรกระทบกระทั่งนิดเลิกอีกท่านในชาติหนึ่งก็เคยเป็นหมอดูนี่เราเจอหมอดูแล้วหมอดูต่างๆเช่นฮวงจุ้ยเป็นต้นจริงท้ายมีนิสัยนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะการดูฮวงจุ้ยไปเจอแล้วคนอื่น

การดูฮวงจุ้ยแค่เป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่การคนที่คนจะรุ่งหรือไม่รุ่งก็แล้วแต่บุญกุศลที่ทำมามากน้อยเพียงใดจ้ะดูตัวลูกก็แล้วกันดูลูกดูฮวงจุ้ยไปหน่อยตัวลูกรู้หลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ลูกอยากจะเป็นอยากจะได้จ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำลูกควรจะเลิกดีกว่าเพราะเสียเวลานะจ๊ะเดินไปต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นสำคัญเวลาเสียไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแถมเกิดโทษคือความหลงเลยจ้ะเดี๋ยวก็ติดข้ามชาบอีกตายแล้วเดี๋ยวเป็นวิญญาณฮวงจุ้ยการที่ลูกเฉลยพวกคนหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวนั้นนี่ละจ้ะเป็นบุญกุศลอย่างแรงของลูกที่จะให้ลูกอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกพบตะปู4นิ้วบนเบาะที่นั่งสมาธิและต่อมาได้หายไปนั้นมันเป็นของจ้ะของที่พวกมีวิชาไสยศาสตร์เขาจำต้องปล่อยมาเป็นปกติของเขาตามหลักวิชาไม่ปล่อยแล้วของนั้นเข้าตัวเองนี่เรียนวิชาพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใครมีเชื้อทางนี้ก็จะดึงดูดมาเช่นตัวลูกนี่แหละก็มีเชื้อทางนี้มาในอดีตก็เลยดึงดูดตะปูนี่มาแต่ว่าลูกไม่เคยทำร้ายใครให้เป็นอันตรายจึงทำให้ของนั้นแค่มาให้เห็นแล้วก็หายไปแค่นั้นเองล่ะจ้ะนี่แค่มาให้เห็นก็ใจหายแล้วนิมิตเห็นมหาปูชนียาจารย์ในสมาธินั้นก็เป็นกุศลนิมิตแต่เคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะจึงทำให้เห็นมหาปูชนียาจารย์ตัวอาจารย์ในสมาธิก็ไม่ได้มีจริงแต่เป็นเรื่องบุญในตัวที่เคยฝึกสมาธินอกตัวในบางชาติบันดาลให้เห็นไปจ้ะเนี่ยฝึกสมาธิข้างหน้ามันเห็นข้างหน้าข้างนอกเนี่ยกับบันดาลให้เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนั้นในเวลารวมเหมือนไม่ได้คุณหลวงปู่ทองคำองค์ที่สามเราเห็นภาพท่านลางๆใหญ่มากอยู่บนโดมมหาวิหารของท่านนั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดจากการสร้างบุญในวันนั้นบันดาลให้เห็นลางๆแต่ถ้าเห็นปฏิหารของท่านเห็นกันจะต้องวันที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทฟังอยู่หรือเปล่าเวลาตั้งใจเนี่ยก็จะทำบุญกันอย่างเต็มที่ทุ่มเททีเดียวแต่เวลามีอะไรมาสะดุดใจนิดหน่อยกันนั่นเองเนี่ยเลิกเอาดื้อๆที่แท้บางชาติก็เจอกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะชาตินี้ลูกกว่าจะมาเจอหมู่คณะได้ก็สะบักสะบอมมาแล้วนี่แม้เกือบจะได้เป็นเจ้าพ่อแล้วชาตินี้ก็จะมาเจอหมู่คณะก็สะบักสะบอมมาแล้วดังนั้นชาตินี้ก็สั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ด้วยความอดทนเยือกเย็นไม่ว่าจะมีอะไรมาทำให้สะดุดใจก็อย่าล้มเลิกในการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมาอย่าล้มเลิกการสร้างบารมีเช่นชาติที่ผ่านมานะจ๊ะและอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานจ้ะคุณแม่และพี่น้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำบ้างไม่ทำบ้างคล้ายๆตัวลูกนี่แหละยิ่งทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันต้องให้มีสายบุญกับหมู่คณะมาเบาบางจ้ะแต่ในชาตินี้ก็จะต้องชวนกันมาสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญจนตลอดชีวิตจะได้ไปพระกับหมู่คณะและจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะคุณพี่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชามีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตและเคยเป็นพระอาจารย์ตัวลูกอีกทั้งชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกที่อาพาธปัจจุบันได้เป็นผู้หญิงพระกรรมเจ้าชู้ในชาติต่างๆมารวมส่งผลคือถ้ามาชาติเดียวมันส่งผลไม่ได้แต่มาทุกทางเลยเพราะเล่นทำไว้หลายชาติต่างกรรมต่างวาระส่วนการเป็นพยานก็เป็นเรื่องของการประกอบเหตุในปัจจุบันจ้ะเพราะว่าติดนิสัยชอบดูแลเพื่อนสหธรรมิกที่อาพาธชาตินั้นก็ได้เข้าถึงดวงใสๆเป็นต้นพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีอุบลพิเศษในพี่กัลยาณมิตรนะจ๊ะเรามาสร้างบารมีในพุทธันดรที่ผ่านมา2รอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าสัตว์

0: ชาดก
1: เรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่195
0: จากตอนที่แล้วมโหสถได้เล่าเรื่องที่ตนกังวลให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าการที่เจ้าเหนือหัวได้โปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้นะเป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นขอพระแม่เจ้าได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์นะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมาภาพนะจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอาตมภาพมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากไม่ทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อาตมภาพด้วยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบเนี่ยฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6 คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขินมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏ

และมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะได้แล่นเข้าไปในเขตของปีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่า

ท่านไปอาตมาภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้นะพระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่หกตามลำดับนะมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยพระแม่เจ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะให้พระมารดาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงให้แม่นันทาเทวีของฉันน่ะเป็นลำดับที่สองต่อจากนั้นฉันก็จะให้น้องชายติขินมนตรีให้ธนูเสกและปุโรหิตเกวัฏตามลำดับแล้วคนสุดท้ายล่ะคือมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงปฏิเสธว่าหาไม่ได้พระแม่เจ้าถึงตอนนั้นน่ะฉันก็จะบอกผีเสื้อน้ำว่าเจ้าจงอ้าปากของเจ้าเมื่อมันอ้าปากแล้วเนี่ยฉันก็จะกระโดดเข้าปากของมันไปโดยจะไม่ยอมให้มโหสถของฉันน่ะต้องถูกเคี้ยวกินเป็นอันขาดที่ฉันกล่าวมานี้น่ะฉันกล่าวตามความพอใจของฉันเองปัญหาที่พระแม่เพรีทูลถามพระราชานั้นเป็นอุบายที่จะหยั่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีเพราะหากจะถามกันตรงๆว่ามหาบพิตรน่ะทรงมีความรักในมโหสถบัณฑิตเพียงไรจริงอยู่อาจจะถามได้แต่พระดำรัสที่ตรัสตอบนั้นน่ะแม้จะตอบว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจประกาศความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมีต่อมโหสถได้อย่างชัดแจ้งเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงคิดผูกเป็นปริศนาขึ้นทูลถามซึ่งนับว่าเป็นวิธีการอันแยบยลและแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งก็ตรงกับพระอัธยาศัยของพระเจ้าจุลนีที่เป็นคนตรงไปตรงมาหากทรงโปรดหรือไม่ทรงโปรดผู้ใดเนี่ยก็ตรัสตามพระราชอัธยาศัยและเพราะเหตุที่ทรงพอพระทัยมโหสถบัณฑิตอย่างมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงโปรดพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีและตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้แก่มโหสถในคราวเดียวเหมือนจะทรงทับถมให้พระแม่เพรีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็เป็นอันได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าจุลนีอย่างท่องแท้ว่าเท้าเธอน่ะทรงมีความรักท่านมหาบัณฑิตซะยิ่งกว่าตนแต่ทว่าคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตจะปรากฏด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ก็หาไม่อย่างน้อยนักหากจะรู้กันเพียงแค่สองคนดังนั้นพระแม่เพรีจึงคิดว่าเราควรแถลงเกียรติคุณของมโหสถให้ปรากฏในที่ประชุมชนเมื่อนั้นคุณความดีของมโหสถก็จะปรากฏเด่นชัดดุจดวงจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นในท้องฟ้าฉะนั้นพระแม่เพรีดำริแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพร
มหาบพิตร

ทรงซาบซึ้งในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตมากเพียงใดก็สมควรประกาศคุณความดีเหล่านั้นให้ปรากฏในท่ามกลางมหาชนตามเหตุผลที่มหาบพิตรได้ประจักษ์แล้วอัตมภาพใคร่ขอประทานพระราชวโรกาสให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้มาประชุมพร้อมกันเมื่อนั้นอัตมภาพก็จะทูลถามมหาบพิตรเช่นเดียวกับที่ได้ทูลถามแล้วเมื่อสักครู่ขอให้มหาบพิตรได้ตรัสตอบพร้อมด้วยทรงอธิบายเหตุผลให้กระจ่างมหาชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระโอษฐ์ของมหาบพิตรเองก็ย่อมเห็นประจักษ์ในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตอย่างแน่นอนขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยตรัสว่าพระแม่เจ้าดำริชอบแล้วเรื่องนี้น่ะฉันยินดีทีเดียวและพร้อมที่จะตอบตามที่ฉันเห็นจริงพระแม่เจ้าเองเนี่ยก็ทราบอยู่มิใช่หรือว่าอัธยาศัยของฉันน่ะไม่เคยมีความตระหนี่ที่จะกล่าวถึงความดีของบัณฑิตเลยและเช่นกันฉันน่ะจะไม่ยอมปิดบังความชั่วของใครเป็นอันขาดใครชั่วฉันก็ว่าชั่วใครดีฉันก็ว่าดีนี่แหละอัธยาศัยของฉันน่ะพระแม่เพรีรับว่าข้อนั้นน่ะอาตมาทราบดีมหาบพิตรถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าก็อย่าได้รอช้าอยู่เลยจงเร่งดำเนินการตามที่เห็นสมควรเถอะเมื่อเห็นว่าพระเจ้าจุลนีทรงอนุวัตตามด้วยดีพระแม่เพรีก็ยิ่งมีความปลื้มใจถือเอาพระราชดำรัสของท้าวเธอประกาศเชิญให้เหล่าข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมาประชุมพร้อมกันณท้องพระโรงเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระแม่เพรีจึงถือโอกาสทูลถามปัญหานั้นทันทีพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำถามแล้วก็มีพระดำรัสตอบดังที่ได้ตรัสแล้วฝ่ายพระแม่เพรีต้องการจะทราบเหตุผลที่เท้าเธอทรงตัดสินพระทัยทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรกจึงได้ทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรธรรมดาว่ามารดานั้นย่อมมีคุณแก่บุตรเป็นอันมากคนอื่นถึงจะมีอุปการะมากเพียงไรก็ไม่อาจเทียบเท่าคุณของมารดาได้เลยโดยเฉพาะพระราชชนนีของมหาบพิตรนั้นทรงมีพระคุณแก่มหาบพิตรสุดที่จะประมาณได้ทรงเลี้ยงดูอุ้มชูมหาบพิตรมาตลอดกาลอันยาวนานแม้ในคราวที่ฉัพพิพรามคิดจะปรงพระชนมหาบพิตร

ให้รอดพ้นจากการถูกปลงพระชนในครั้งนั้นขอมหาบพิตรได้โปรดทรงพระอนุสรณ์ด้วยเถอะพระราชนนีของมหาบพิตรทรงพระคุณมากล้นถึงเพียงนี้แต่ฉไหนมหาบพิตรจึงตรัสว่าจะทรงมอบพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินก่อนใครๆหรือเป็นเพราะทรงเห็นโทษอันใดของพระนางล่ะขอมหาบพิตรจงตรัสตอบให้กระจ่างเถิดส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะตรัสอธิบายอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้อย่างรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวัยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

แห่งความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

ประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

และศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ั่งประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรเปรียญธรรมนำวิถีวิริยะทรงศิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: าษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างไสวไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืน

0: ทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
2: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเธ
3: อเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴厘语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

0: ากาลทาน
1: หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาเรามีความทุกข์เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายในเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูญไปหมดเหมือนคบไฟที่เราถือทวนลมเอาไปจุ่มในน้ำความร้อนก็ดับหายไปเมื่อเรามีความสุขเอาใจหยุดกลับเข้าสู่ภายในก็จะเพิ่มเติมความสุขของเรายิ่งขึ้นสิ่งอื่นจะสุขยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาธรรมะที่เป็นของแท้จริงต้องแสวงหาภายในตัวของเราเท่านั้นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน135ท่านณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยในช่วงเช้านาคธรรมทายาทได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพบริเวณบันไดทางขึ้นสู่พระมณฑปเป็นภาพที่สง่างามและงดงามยิ่งภายหลังจากการถ่ายภาพแล้วนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีเดินเวียนประทักษิณรอบมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่งดงามเป็นพุทธสถานสำคัญบรรยากาศในพิธีเวียนประทักษิณเป็นภาพแห่งความศรัทธาความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งพิธีเวียนประทักษิณเป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญก่อนที่นาคธรรมทายาทจะเข้าประกอบพิธีบรรพชานอกจากนี้นาคธรรมทายาทยังได้ประกอบพิธีวันทารอยพระพุทธบาทโดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำวันทารอยพระพุทธบาทอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมระลึกถึงพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์เลื่อมใสส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสัมมาเนนโดยได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติเวทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์ได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงผู้บังคับบัญชาแขกผู้มีเกียรติและท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบรรพชาในครั้งนี้ก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งได้น้อมถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพลตรีภัทราวุฒิทิพโกมุต
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ได้ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาจากนั้นพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้กล่าวรายงานและพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวเปิดงานนอกจากนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาทรวมถึงผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและท่านเจ้าภาพก็ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่ท่านเจ้าภาพที่มีความตั้งใจสนับสนุนโครงการบรรพชาและพัฒนาศีลธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ในครั้งนี้จะได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทด้วยความประทับใจส่วนกัลยาณมิตรเพียรใจรจนะสินวิไลได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวกราบผู้ปกครองและปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์พร้อมกันนี้นาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาแด่ผู้ปกครองเป็นการขอขมาที่เคยผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจที่อาจเคยล่วงเกินท่าน

0: ันทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและในโอกาสนี้คณะผู้ปกครองนาคธรรมทายาทก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีขอบรรพชาโดยมีผู้แทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายพานพุ่มแด่พระอุปชาทั้งนี้พระอุปชาได้ให้โอวาทมูลกรรมฐานเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามพร้อมที่จะคลองอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เข้ารับการคล้องอังสะจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนผ่านสถานะเข้าสู่ความเป็นสมณเพศอย่างเป็นทางการในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการรับสารณคมศีลและการคล้องผ้ากาสาวพัสอย่างสมบูรณ์จากนั้นตัวแทนนาคธรรมทายาทก็ได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพแด่พระอุปชาทั้งยังได้ประกอบพิธีขอสารณคมศีลและพิธีขอนิสัยซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในพิธีบรรพชาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่ผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำบาตรยกขึ้นอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมถวายบาตรแด่สามเณรด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในการนี้พระเดชพระคุณพระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญบุญด้วยวิริยะอุตสาหะกิริยากายวาจาที่แสดงออกเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยบุญที่เกิดจากการทำครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษเป็นบุญพิเศษก็คือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้กระทำย่อมไม่เป็นผู้ประมาทและสัมมาเนนกว่า100รูปซึ่งก่อนที่ยังไม่ได้บรรพชาสัมมาเนนบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่เราจะไม่เท่ากันแต่ตอนนี้เราเท่ากันคือเราได้เป็นสัมมาเนนเหมือนกันเครื่องนุ่งห่มอันเดียวกันส่วนที่แตกต่างคือความตั้งใจและความดีจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเรานั่นเองและในช่วงท้ายสามเณรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะท่านเจ้าภาพได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ผมพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้จัดทำโครงการบรรพชาหมู่นักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตอบแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณของนักเรียนใน10ครับทุกท่านและซึ่งนักเรียนใน10ทั้งหมดที่บรรพชาหมู่ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจตั้งมั่นและสมัครใจในการสมัครใจในการบรรพชาได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านและวันนี้ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้การบรรพชาหมู่ครั้งนี้เพื่อหล่อหลอมจิตใจของนักเรียนในสิทธิ์ที่จะจบไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับราชการตำรวจในวันอีกวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้จะได้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนรักษาระเบียบวินัยรักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนคอยรับใช้ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจําใจครับผมปลื้มใจจนบรรยายอะไรไม่ถูกนะครับก็ได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านว่าบางไม่เคยเห็นลูกในลักษณะนี้มาก่อนแล้วก็ลูกๆที่สมัครใจก็รู้สึกว่า

0: อิ่มเอิบไปด้วยบุญบารมีนะครับแล้วเขาก็ภาวนาตนว่าจะกลายเป็นตำรวจที่ดีในภายภาคหน้าเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคมต่อไปครับ
1: ลุงชายนะครับได้มาบอกที่บ้านว่าทางโรงเรียนนะครับมีกิจกรรมบวชนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมาบวชที่พระบาทนิ่งดีใจอย่างไรบอกคุณแม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่พระบาทนะครับแล้วก็ไปบอกยายบอกตาน้ำตาไหลเลยครับที่ได้มาบวชนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตนะครับก็ได้บวชนะฮะมันเกิดจากใจเขาจริงๆว่าได้พูดแบบว่าคุณพ่อแม่ครับหนูอยากบวชตื่นตันใจนะครับว่าเห็นผ้าเหลืองนะฮะเห็นอยากเห็นนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกแบบตื่นตันใจกับผู้ปกครองนะฮะผมก็น้ำตาคลอเหมือนกันแล้วก็นักเรียนก็รู้สึกว่าน้ำตาคอผมอยากให้จัดกิจกรรมอย่างเงี้ยนะทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อจะได้เวลาน้องจบแล้วนะฮะใช้ธรรมะนะครับเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาในการทำงานมีจิตใจบริสุทธิ์อย่างน้อยความรู้สึกของน้องเนี่ยเข้าไปตรงพระพุทธธรรมแล้วเนี่ยอะไรที่มันหนักๆเขาจะได้เรียนรู้อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรติดกับเด็กๆไปบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรธรรมะมั่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าน้องไม่ได้เข้ามาจุดนี้ก็คงจะไม่รู้แต่ผมดีใจจริงๆนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับผม

คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักกับการจัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนไปทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครและที่ธุดงคสถานอุดรธานีกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยภายในงานได้มีพิธีเปิดอบรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฐมนิเทศออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้เชิญวิทยากรพิเศษดร.ภพพรโอทกานนท์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดความสะอาดความมีระเบียบในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่โดยเฉพาะกิจกรรมในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เคยไปทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภายในงานยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานบุญทอดกฐินรวมทั้งมีการซ้อมกล่าวคำถวายกฐินด้วยส่วนในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่ในช่วงสายพระอาจารย์จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำหน้าที่ในโครงการกฐินสามัคคี 30,000 วัดรวมทั้งอานิสงส์ของการทอดกฐินจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีมอบพุทธิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านต่างประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะไปทำหน้าที่ชวนบวชพร้อมทั้งมาร่วมงานบุญทอดกฐินและจะไปช่วยงานในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณธุดงคสถานอุดรธานีก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านโดยทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศพร้อมทั้งรับฟังภาพรวมของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจากคณะพระอาจารย์เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เนื่องด้วยในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีดำริให้จัดโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธสมกับเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยและทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานและจัดงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งทุกท่านมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยแล้วที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อเป็นการบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการสานมโนปณิธานของหลวงพ่อที่มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะบรรยากาศงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุด

สีขาวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบและผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วงบ่ายได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปรวมถึงกฐินสำริดของเด็กดีวีสตาร์ที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักความศรัทธาและความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องศรัทธาคืออริยทรัพย์โดยเน้นว่าศรัทธาที่แท้จริงมิใช่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลแต่เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อบุคคลมีศรัทธาที่ถูกต้องย่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างมหากุศลอย่างต่อเนื่องและเป็นบุญที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติการมีศรัทธาที่มั่นคงจึงไม่ใช่เพียงการเชื่อหากแต่เป็นการวางใจให้ถูกต้องเมื่อวางใจถูกย่อมเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในความดีและตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตลอดจนครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการปฏิบัติธรรมและการสั่งสมบุญในวันนี้จึงเป็นทั้งการเติมความสงบให้แก่ใจและการร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงาน Open Monumental Dark หรืองานวันโบราณสถานแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชมสถาปัตยกรรมการทำสมาธิและการเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานที่ประวัติศาสตร์ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวเนเธอร์แลนด์และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมวัดกว่า150คนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.โดยมีพระอาจารย์ซันเดอร์เขมธรรมโมพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครชาวพุทธรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำชมสถาปัตยกรรมของอาคารอุโบสถซึ่งเดิมเคยเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่แต่ได้รับการบูรณะดูแลให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ล่มรื่นในปัจจุบันนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิทรรศการการทำสมาธิและประวัติมหาปูชนียาจารย์รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความสงบภายในซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดวัดในวันโบราณสถานแห่งชาตินี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้ชาวท้องถิ่นมีความคุ้นเคยและเข้าใจในวิถีแห่งความสงบอันเป็นสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกาใต้ได้เข้ามาฝึกสมาธิและสัมผัสความสงบจากภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระนักปราชญ์อาภานันโทได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งบรรยากาศการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสงบชาวท้องถิ่นตั้งใจฝึกสมาธิและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีหลายท่าน
สัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายและความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมในหัวข้อเริ่มต้นใหม่ด้วยใจสบายโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วหันกลับมาดูแลรักษาใจในปัจจุบันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และ

ชนะอุปสรรคต่างๆสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพุทธเคปทาวน์ที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่ให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์โดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก16ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อปัจจัยที่เกื้อหนุนสมาธิตอนที่6ของซีรีส์สบายเมดิเทชันโดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ให้แนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองของทุกคนว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่คือวิธีที่เราดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเมื่อเราดูแลใจให้สว่างและเบาตลอดทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิใจก็ลงสู่ความสงบได้เองแทบไม่ต้องออกแรงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอ5ทัศนคติในชีวิตประจำวันที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิให้ลึกขึ้นดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นรับทั้งดีและร้ายด้วยใจที่สมดุล 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาเพราะใจที่สว่างจะนิ่งได้ง่ายกว่าใจที่หนักและหม่นหมอง 3. ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อใจเมตตาใจก็ไม่ติดค้างกับความขัดแย้งเล็กน้อย 4. ฝึกอุเบกขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่และปล่อยวางผลใจที่ไม่ยึดติดคือใจที่พร้อมพักและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตเป็นเช่นนี้สม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็ลื่นไหลเข้าสู่ความสงบเหมือนล้อที่หมุนไปในร่องที่คุ้นเคยภายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งและทุกท่านได้กล่าวตรงกันว่าไม่อยากออกจากสมาธิเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเงื่อนไขภายในพร้อมสมาธิก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง8อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบ
ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวด

ล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอบรมรวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลข028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากิจฉากาเลโยกิจฉังนาติวัตติผู้อดทนได้ในยามทุกข์ยากความลำบากย่อมไม่กล้ำกรายสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญนักเรียนทุกคนทั่วโลกนะสาธุและขอเอาบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุวันนี้ก็มาพบกันตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าหากบุคคลจะกระทำบุญนั้นควรทำความพอใจในบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนผู้มีบุญทุกท่านท่านใดสั่งสมบุญทุกบันยกมือโอสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ตอนจากบาลีปท.9สู่นักมุนลูกโลกผู้พาธรรมะไปให้ครบทุกทวีปณบัดนี้ฤกษ์ดีศรีสวัสดิ์จะเริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใสปลื้มในบุญทับทวีตลอดไปบูชาธรรมครูแม่ใหญ่ตลอดเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2แม่มี

0: หมายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ทำไมเก่งๆเน
1: าะ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดถีกันจ้ะ

0: วันนี้ลูกสำนักพระปริยัติธรรมเข้าโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นแชมป์นั่นก็ง่ายก็แค่ต้องสอบเท่าไหร่ก็สอบผ่านเท่านั้น
1: คร
0: ับ แต่จะสอบผ่านได้ก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีด้วยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ส่วนใครที่สมัครสอบบาลีแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนตรงไหนอย่างไรก็ให้รีบติดต่อที่สำนักพระปริยัติติธรรมด่วนจีเลยนะจ๊ะเห็นนะพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็จะให้ความสำคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยโดยท่านบอกว่าการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรก็ดีกว่าปราณีกว่าผู้อื่นคนมีวิชาถ้าก็ได้สมบัติจักรพรรดิกินใช้ไม่หมดสำหรับชีวิตนักบวชในการศึกษาพระปริยัติธรรมมีความสำคัญมากถือว่าเป็นหน้าที่หลักของพระเนรเลยนะจ๊ะยิ่งหากเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นไม่มีภารกิจเครื่องกับบริเดก็ต้องเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกันนะจ๊ะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เอามาสั่งสอนตนเองสั่งสอนญาติโยมนี่ถือเป็นกิจที่สำคัญซึ่งเป็นการสืบต่ออายุพระ

0: โรงเรียนพระปริยัติทำได้ปลื้มใจและภาคภูมิใจในภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ทุกครั้งที่พวกเราได้เรียนคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเก็บเอาไว้ในภาษาบาลีในทุกๆครั้งนะจ๊ะที่เรียนเนี่ยใจเราก็จะบริสุทธิ์เนี่ยผู้เรียนใจก็บริสุทธิ์วาจาที่สายใยท่องก็จะบริสุทธิ์ตามด้วยกายที่กำลังขีดเขียนก็จะบริสุทธิ์ตามด้วยอีกสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหลายจะไหลผ่านทางกายวาจาใจเราอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะนี่สำคัญจะให้มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีในการศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกรูปทุกองค์ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นนอกจากความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆนี่นะจ๊ะโลกเป็นนักบวชถือว่าเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมเลยเป็นกำลังหลักที่จะต้องนำความรู้ธรรมะมาถ่ายทอดสั่งสอนชาวโลกแต่ถ้าเรายังไม่แตกฉานยังไม่แจ่มแจ้งแล้วชาวโลกจะไปแจ่มแจ้งได้อย่างไรแต่งนับพระจอยก็ดีรุ่นพี่ก็ดีให้ช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันตีช่วยกันสอนไปถึงรุ่นน้องๆด้วยนะจ๊ะลูกทุกคนต้องหัดคิดว่าอีกพันปีข้างหน้าพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเราเริ่มคิดกันหรือยังยังก็ให้เริ่มซะถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการเป็นนักบวชอีกทั้งต่อไปเวลาจะไปศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเราก็จะได้ทำด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายมโนปณิธานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี่นะจ๊ะต่อไปลูกทุกองค์ต้องรับภาระของพุทธศาสนาทั่วโลกต้องทำพุทธศาสนาสืบทอดยืนยาวต่อไปอีกอย่างน้อยเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีเพราะทุกสิ่งในวัฏที่สร้างกันมาก็เพื่อพันพันหมื่นหมื่นปีข้างหน้านี่นะตอนนี้เมื่อเรามาเป็นนักบวชแล้วก็ต้องหาพระในตัวให้ได้ด้วยเราจะเป็นแค่เพียงพระนอกอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นพระในด้วยเนอะเพราะพระนอกจะมีความรู้จำกัดขอบเขตอยู่ในตำราแต่ถ้าเรามีพระในตัวด้วยนะจะมีความรู้ในตำรับเราต้องมีให้ครบทั้งตำรับและตำรับนี่ไม่ใช่มีแค่ตำราอย่างเดียวต้องมีตำรับด้วยดังนั้นเราจะเรียนเฉพาะในตำราไม่ได้ตำราก็มาจากตำรับเราต้องไปถึงตำรับตำราฉบับดั้งเดิมนะตำรับอยู่ภายในตำราอยู่ภายนอกตำรายังจำกัดแต่ตำรับเป็นฉบับไม่จำกัดเมื่อเรียนตำราแล้วก็ต้องมาเรียนตำรับภายในการทุกรูปทุกองค์นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงตำรับตำราอ่านเพลงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกันจ้ะ

ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนที่สองจ้ะจากบาลีปทก้าสู่นักหมุนลูกโลกอุปาธรรมะไปให้ครบทุกทวีปเลยนี่จ้ะเปิดรายการได้เพลงที่ดังที่สุดนี่นะยิ่งใหญ่ที่สุดคือเพลงโรงเรียนพระปริยัติธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุธรรมสุรัตโนพ.ช.9ภูมิในการสำนักพระปริยัติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียภายศูนย์สาขาต่างประเทศนี่รายงานตัวแล้วผมตั้งแต่เป็นสามเณรเลยล่ะขอกราบเรียนต่อจากตอนที่แล้วนะครับปี2536หลังจากบวชที่ชีวิตในรุ่นเรือนทองหัวเพชรหลังบวชพวกผมก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิอยู่กับหลวงพ่อในอาคารภาวนาในช่วงนั้นก็มีงานบุญในอาคารภาวนาที่พวกผมปลื้มมากเป็นพิเศษคือการได้รับคัดเลือกให้ไปกดแม่พิมพ์พระผงรุ่นเททองเพื่อมอบให้เจ้าภาพในงานหล่อหลวงปู่ทองคำองค์แรกครับในช่วงนั้นมีกันอยู่สิบกว่ารูปและยังมีพระและสามเณรอีกชุดหนึ่งนอกห้องนั่งช่วยจัดเตรียมมวลสารเพื่อทำพระผงครับพวกเราทำใบใจก็จะหลดกลางไปโอ้ถูกหลักวิชาเลยนะจ๊ะสุขปลื้มทั้งชาติไม่มีวันลืมเลือนเบิกบานภายนอกและสว่างภายในครับสาธุจ้าโอ้ดีจังในหยิบพระมหาโชติโชติยาโนพระมหาพรชัยแล้วก็หินเหล็กเพชรพิมพ์เราก่อนรุ่นเททองหลวงปู่ทองคำองค์แรกนี่แต่ทูตำมวลสารให้เนื้อเข้ากันในครกและเนียนชุดตำนานนานครับ
1: อ๋อต้อง
0: ตำนานนานใช่ในครกนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี่ชุดตำนานนานนี่นี่จ้าชุดสุดท้ายตรวจสอบคุณภาพหรือ

0: สี่แล้วก็คัดองค์พระรอพระผงแห้งสนิทก่อนนำไปห่อกระดาษครับโอ้สุดยอดนี่จ้ะปี2537หลวงพ่อได้ไปจำพรรษาที่สวนพนาวัดผมก็มีโอกาสได้ไปจำพรรษากับหลวงพ่อด้วยครับจากนั้นหลวงพ่อเมตตาฝึกธรรมะละเอียดอย่างเต็มที่ให้กับลูกๆพระมหาอุทิศชีวิตรุ่นหนึ่งไปได้พระในสเปคของหลวงพ่อคือหยาบก็สุดเฉียบละเอียดก็สุดฉิวหลวงพ่อให้ผมเขียนรวบรวมสิ่งที่ได้ฝึกตัวกันมาทั้งหมดเป็นหนังสือชื่อว่าพี่เนนสอนน้องมีกลอนหนึ่งในหนังสือที่ผมช่วยกันแต่งและโดนใจพวกเราเป็นอย่างยิ่งดูสิกลอนนั้นเขาจะโดนใจเราไหมนี่ให้สังเกตดูที่โดนไหมโดนใจไหมจดกำเนิดแม่มิเกิดไปพี่น้องได้ร่วมท้องของมารดามาแต่ต้นด้วยบุญเก่าเรานั้นบันดาลดลให้ทุกคนมาบรรจบพบเจอกันสารมโนปนิธานอันหาญกล้าสร้างบุญญาบารมีที่ใฝ่ฝันมุ่งที่สุดหยุดทั้งทีมเท่าเทียมกันเพื่อสร้างสรรค์โลกสวยด้วยกายธรรม
1: สาธ
0: ุโอ้โหสุดยอดเลยเนอะ
1: คร
0: ับ ใครในเขียนกลอนนี้เนี่ย
1: ช่วยกันเขียน
0: ช่วยกันเนาะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นหลวงพ่อยังเมตตาฝึกลูกพระมหาทิชชีวิตโดยให้ลงไปเป็นพระอาจารย์เทศสอนตามภาคต่างๆทั่วประเทศหลวงพ่อสั่งว่าต่อไปลูกๆต้องเผยแผ่สอนคนได้ใน1ล้านคนต่อพระอาจารย์1องค์องค์ละล้านถ้าทั้งโลกมีคนไม่กี่พันล้านเราก็ใช้พระเพียงไม่กี่องค์ก็สอนได้ครบทั้งโลกแล้วนี่เนาะนี่ไงไม่กี่พันองค์องค์ละล้านก็ครบแล้วหลวงพ่อครับสมัยผมอยู่ในอาคารภาวนาหลวงพ่อยังอนุญาตให้ผมเรียนพระบาลีควบคู่ไปกับการนั่งธรรมะด้วยวันหนึ่งระหว่างที่ผมรับบุญอุปถัมภ์ห้องหลวงพ่อหลวงพ่อเดินผ่านมาก็ได้ทักทายผมว่าสุรัตโนประโยคเก้าคำทักทายท่านนี่แหละครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจว่าถ้าสอบได้ประโยคเก้าจะเอาพัดมาถวายหลวงพ่อ
1: สาธ
0: ุผมจะเอาว่าหลวงพ่อได้แม่นยำและได้นำมาแต่งเป็นบทกลอนสัญญาลูกผู้ชายไว้เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวท่านว่าเองอาจจะนำให้ก่อนนะพ่อแก่แล้วแม่ลูกยาอย่าประมาท
2: จงมุ่งมาดปท9เอาให้ได
0: ้โอ้โห
2: จบปริยัติเรียนปฏิบัติแจ้งชัดใจ
0: โอ้โห
2: ลูกรู้ไหมพ่อรออยู่ทุกเวลา
0: โอ้โหหลวงพ่อครับกลอนบทนี้ฝังใจผมมากผมท่องไว้เป็นคำสัญญาลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับหลวงพ่อครับในส่วนปี2541ผมก็ทำได้ครับผมสอบผ่านประโยค9ปีนั้นวัดเราสอบได้ประโยค9ถึง4รูปเลยนะครับสุรัตโนประโยค9คำสั้นๆที่เป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวถึงประโยค9นี่จ้าลูกทำได้แล้วเราได้ทั้งขวัญและกำลังใจจากหลวงพ่อถึงรู้ศึกษาบาลีเต็มที่ครับ

0: โอ้โหคุณยายท่านคงปลื้มอยู่เลยนะ
1: ใช่
0: แล้วพ่อครับผมก็ได้รับบุญเขียนบทเทศรายการธรรมะเพื่อประชาชนวันในคณะไปส่งบทเทศหลวงพ่อถามว่าถ้าหลวงพ่อให้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระวิทยธรรมท่านจะว่าอย่างไรท่านจะว่าไง
1: คร
0: ับ
2: ครับผม
0: แต่ตอนนั้นบอกผมอึ้งไปเลยครับแต่วันนี้ตอบ
1: ครับผม
0: ครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับหน้าที่ใหญ่ขนาดนี้ทั้งได้อยู่อายุพรรษาตอนนั้นแค่9พรรษาเองหลวงพ่อก็ได้โอกาสผมเป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี2545ครับนี่เนาะช่วง3ปีแรกของการเป็นอาจารย์ใหญ่ผมเป็นสุขจะนอนไม่หลับเลยนี่เนาะเพราะกลัวไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว
1: ้
0: ผมใช้สูตรตามที่หลวงพ่อเมตตาให้คือวิธีอ่านหนังสือแบบ532 532สูตรการอ่านหนังสือนะจ๊ะ
1: ค
0: ือดูเล่นๆ5รอบดูจริงๆ3รอบทบทวนอีก2รอบนี่5 3 2แล้วก็ให้รวบรวมตำราไวยากรณ์บาลี4เล่มให้เหลือเล่มเดียวเพื่อจะได้พกง่ายเวลาบิณฑบาตมันกลายเป็นสูตรสำเร็จบาลีไวยากรณ์นี่พกไว้เพื่อตอนบิณฑบาตด้วยเนอะที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้เลยเหรอผมบริหารงานโรงเรียนโดยยึดหลักที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าโรงเรียนต้องมีครูมีความรู
1: ้
0: มีนักเรียนและทุกฝ่ายต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่จ้ะยกเจ้าเรียนหนังสือในเต้นยักษ์ครับและผมสอนพระบาลีกับพระเนนสมัยโรงเรียนมุงจากนี่แทบไปอยู่โรงเรียนมุงจากเพื่อจะได้สอนนักเรียนทุกคนว่าเราได้จากเรือนเหมือนนกที่จากคอนนี่เนาะไม่อาวรเมื่อจรจากมานี่โอ้โหสุดยอดบรรยากาศการเรียนพระปริยัติพระบาลีในสมัยยุคบุกเบิกครับการเรียนการสอนโรงเรียนพระวิทยาธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันในอาคารร้อยปีจากอดีตถึงปัจจุบันเลยเนาะโอ้แล้วพ่อครับผลจากการทุ่มเทนี้ทำให้วัดเราได้แชมป์บาลีมา3ปีซ้อนและต่อมาวัดพระธรรมกายสามารถผลิตพระสอบได้ประโยชน์9มากกว่า100รูปและคว้าแชมป์บาลีได้ถึง13สมัยครับป้าผู้บริสุทธิ์ผู้สอบได้ประโยชน์9วัดพระธรรมกายครับคือตอนนั้นมาเท่าไหร่ก็เอาถ่ายกันนั้นไปก่อนเลยได้ไงนี้เนี่ยคือได้ประโยชน์ก้ามากกว่า100รูปนี่เนาะโอ้และคว้าแชมป์บาลีได้ถึง13สมัยครับแต่หลวงพ่อครับในปีที่3ที่ได้แชมป์ติดต่อกันผมป่วยหนักโอ้ทีนี้ถ่ายเป็นเลือด
1: โ
0: อ้ตรวจพบลำไส้ที่แสดงว่าผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนมากจนเครียดฉันข้าวต้มขาว3เดือนจนทั้งไอ้ที่ผมนี่แง่คิดว่างานบาลีมันเป็นงานใหญ่เราทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีทีมงานจึงเริ่มดึงพระน้องๆที่จบประโยค9

มาช่วยบริหารงานพระบาลีโดยไม่แบกไว้คนเดียวต่อไปครับจนผมหาได้อีกองค์หนึ่งมาช่วยแบก

แล้วพ่อครับพองานด้านการศึกษานักธรรมและบาลีเริ่มลงตัวหลวงพ่อให้นโยบายใหม่พอเนี่ยมันลงตัวแล้วเคยสอนภาษาต่างประเทศแก่พระสามเณรนี่เราต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องให้สอนภาษาต่างประเทศหลวงพ่อให้โอวาทว่าความรู้มันก็เหมือนฝูงปลาภาษามันก็เหมือนสายน้ำหมายความว่ามีความรู้แต่ไม่มีภาษาก็เหมือนมีปลาแต่ไม่มีน้ำให้ว่ายไปสู่โลกกว้างเราสอนภาษาให้สามเณรสองภาษานี่นะสามเณรจะได้พูดรู้ภาษากันบ้างคือจีนกับอังกฤษไม่งั้นพูดไปรู้ภาษากันไม่ได้ถ้าพูดแล้วต้องให้รู้ภาษาจนสามเณรเราพูดภาษาต่างประเทศพอได้นะนี่ก็ภาษาแถว AEC หรืออะไรนี่หรืออะไร CC นี่นะหมูหมูเนี่ยเมื่อบวชพระแล้วก็จะได้ไปช่วยงานต่างประเทศหลายรูปครับนี่ทีนี้ปัญหาก็ตามมาแต่ครับหลวงพ่อครูภาษาอังกฤษพอหาได้แต่หลวงพ่อครับครูภาษาจีนแทบไม่มีเลยครับผมก็จึงนั่งสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเมื่อครูไม่มางั้นส่งนักเรียนเราไปเรียนภาษาเองเลยดีกว่าก็ถูกต้องครูไม่มาแล้วก็ส่งนักเรียนไปหาครูจึงเกิดโครงการ Star of Peace หาทุนส่งน้องๆอาสาสมัครเด็กดีวีซ่าที่จบม.6ไปเรียนหลักสูตรครูสอนภาษาจีนที่เมืองจีน4ปีเรียนจบกลับมาสอนที่โรงเรียนของเราอย่างยั่งยืนและมีน้องสองคนได้กลับมาบวชพระอยู่ที่วัดของเราด้วยครับนี่ภาษาจีนนะแค่เจาะเจี้ยนี่นะจะได้หลวงพ่อยังไม่ตายผมรับหน้าที่ประธานภาคพื้นโอเชียเนียนี่ดูแลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยอ๋อนี่เนาะพูดได้ตลอด A B C D สุดยอดเลยและเป็นประธานหน่วยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย

0: ันนี้ผมประชุมและวางแผนจากเมืองไทยอยู่ในห้องประชุมซูมออนไลน์ทุกเดือนวางเป้าหมายทีมงานภาคพื้นโอชิเนียมีวัดที่เป็นศูนย์เรียนภาษาด้วยควบคู่ไปกับภารกิจหลักคือการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์เผยแผ่จนมาวันหนึ่งโยมพี่อีทอีจิรวัตรเนาะท่านแนะนำมาว่าหลวงพี่รับงานจากหลวงพ่อมาเนี่ยแต่หลวงพี่ยังไม่เคยไปดูพื้นที่จริงเลยไม่ได้นะหลวงพี่หลวงพี่ต้องไปดูเองก่อนท้ายผมบินไปดูทุกวัดด้วยตัวเองจริงๆครับไม่ธรรมดาขนาดบินไปเลยนี่นะพอไปถึงปุ๊บผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยเกือบถูกหลายอย่างเลยครับเกือบถูกเลยครับคือไม่ถูกสักอย่างเลยต้องดูพื้นที่จริงๆรู้จริงครับหลวงพ่อครับวันนี้ผมได้เกิดแง่คิดที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยครับดูนะเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะวางแผนดีแค่ไหนถ้าไม่เคยไปเห็นของจริงก็ยังไม่รู้จริงครับอ๋อนี่เนาะนี่โอ้โหสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมลงพื้นที่ตรวจดูหน้างานจริงด้วยตัวเองทุกครั้งเลยครับนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยไปดูที่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: ไปหลายที่ครับหลวงพ่อครับทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ของดิลลี่ก็ไปที่อังกฤษครับไปอเมริกาครับผม
0: โอ้โหนี่ไปจากประเทศทั่วโลกแล้วโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาภาษาต้องเยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะต้องเก่งทีเดียวคือภาษามือเออโอ้โหต้องเก่งอ่ะโอ้ดิลลี่จะทำพุทธศาสนากรมพุทธศาสนาอักษรซอกเดียนคืออะไร
1: ซอกเดียนครับ
0: อ๋อซอกเดียนไม่ใช่ซอกเดียนเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาและภาษาศาสตร์โบราณหลวงพ่อครับผู้ให้พระที่ประจำต่างประเทศพร้อมในการเผยแผ่จริงๆผมได้ตั้งศูนย์ดูนะท่านตั้งศูนย์นะจ๊ะ ODDC ขึ้นมา ODDC คือ
1: โอชิเนียธรรมทูตะดีเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียครับ
0: อย่างเป็นระบบเลยฝึกพระธรรมทูตอย่างเป็นระบบทั้งอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฝึกภาษาอังกฤษฝึกให้พร้อมภาษาอังกฤษไปจนถึงฝึกทำสื่อธรรมะนี่เนาะโอ้ดีจังอ่ะดีมากเลยเนี่ยลองอบรมพัฒนาพระธรรมทูตและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเผยแผ่ศาสนาในยุคปัจจุบันดีมากจ้ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีการอบรมกันอยู่ป่ะจ๊ะ
1: อบรมทุกปีเลยครับหลวงพ่อครับก่อนเดินทางไปครับ
0: อ๋อก่อนเดินทางไปก่อนไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผมพาทีมงานไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปลายมีอะไรเหรอจ๊ะนานาชาติปลาย
1: มีคอร์สปฏิบัติธรรมฝรั่งครับ
0: อ๋อชาวต่างประเทศ
1: ต่างประเทศครับผม
0: ฝรั่งก็มาปฏิบัติธรรมกันที่ปลายนี่เนาะแล้วไปทำไมจ๊ะ
1: ไปก็ไปฝึกสอนครับฝึกสอนปฏิบัติธรรมครับผม
0: ฝึกสอนปฏิบัติธรรม
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษครับ
0: เป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: โ
0: อ้นี่เนาะแล้วที่เกาะบาหลีอ่ะ
1: บาหลีก็มีฝรั่งมาปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อมีฝรั่งมาเยอะเนาะ
1: ครับผม
0: ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียนี่นะ

0: วัดในห้ารัฐห้าวัดในห้ารัฐครับยังเหลืออีกสี่รัฐที่ยังไม่มีศูนย์สาขาวัดเราเราจึงตั้งเป้าหมายภาคพื้นโอเชียเนียขยายศูนย์สาขาครบทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียให้ได้ภายใน2ปีนี้ครับแล้วตอนนี้ครบยังจ๊ะ
1: ตอนนี้ขาดอีก2วัด2รัฐครับก็จะครบครับ
0: อ้าวอีก2ก็ทำให้มันเสร็จเดือนนี้เลยสิก็2วัดเนี่ยแล้วพ่อครับทักษะการบริหารงานและบริหารคนของผมส่วนหนึ่งมาจากการอบรมของพระอาจารย์สุรบลชินกุโรคือใครจ๊ะหลวงพี่ชินหลวงพี่ชินมาทำอะไร
1: ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็สอนทุกอย่างเลยครับหลวงพ่อครับ
0: ท่านพูดภาษาอังกฤษได้เหรอ
1: ท่านก็ A B C ครับผม
0: โอ้นี่เพิ่งรู้ว่าอาจารย์สุรพลจินกุโรนี่เก่งนะโอ้นี่ไม่ธรรมดานะสมัยเป็นสามเณรผมได้รับมอบหมายดูแลกุฏิ7และมีหน้าที่ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดให้หลวงพี่ชินอ่านฮะท่านชอบอ่านหนังสือด้วยเหรอ
1: ชอบอ่านครับผม
0: จริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: งงไงก่อนนำไปคืนผมก็อ่านเล่มเดียวกับท่านทำเช่นนี้นับร้อยเล่มจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่านโอ้มีประโยคอย่างที่ประทับใจมากว่างานเป็นสะพานเชื่อมคนเข้าด้วยกันผมจึงนำมาปรับเป็นข้อคิดประจำตัวว่างานสร้างบารมีเป็นสะพานเชื่อมบุญเข้าด้วยกันครับโอ้สุดยอดประโยคนี้ผมนำมาใช้บริหารงานได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะทุกงานที่เราทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามล้วนแต่เป็นสะพานเชื่อมใจเชื่อมบุญเข้าด้วยกันให้เราได้สร้างบุญร่วมกับคนอื่นเสมอครับการทำงานทีมงานสำนักพระปริยัติธรรมเปรียบเสมือนบทเพลงที่ไพเราะอุ้ยข้าใจอุปมาเพราะทุกคนคือเรื่องดนตรีชิ้นสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจทำไมมาอุปมาทีมสำนักปริยัติธรรมเหมือนบทเพลงล่ะจ๊ะถามดูสิ
1: เพราะว่าต้องทำเป็นทีมเราต้องช่วยกันบรรเลงครับ
0: ต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วช่วยกันบรรเลงเพราะทุกคนคือเครื่องดนตรีสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจความขยันและหยาดเหงื่อจนกลายเป็นท่วงทำนองความสำเร็จ ไม่มีโน้ตตัวไหนที่ไม่สำคัญ และบทเพลงนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดใครคนหนึ่งไป แปลว่าทุกคนมีความสำคัญมาก ทีมงานทุกคนคือความภาคภูมิใจของผมและพลังใจยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือผู้นำคุมจังหวะอุ้ย ผู้นำคุมจังหวะใครอ่ะใครใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย
2: ใช่
0: นี่ฟังเพลงรายงานใหญ่แล้วต้องไปพร้อมกัน

0: หลวงพ่อครับที่ผ่านมาผมยึดหลัก3คำสั้นๆมาตลอดนะครับมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจ
1: สาธุ
0: มีหลวงพ่อคือนึกถึงหลวงพ่อเสมอว่าท่านเหนื่อยกว่าเรามากเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยมีธรรมะคือรักษาใจให้นิ่งด้วยสมาธิและมีภารกิจคืองานบุญที่หลวงพ่อมอบหมายต้องทำให้สำเร็จและยามที่มีปัญหาหรือใจตกผมจะนึกถึงคำหลวงพ่อที่เคยให้แก่รุ่นของผมไว้คือคราวใดทุกครั้งที่ใจตกให้นึกถึงวันที่บวชอุทิศชีวิตและนึกถึงวันที่เข้าถึงธรรมและกำลังใจลูกจะกลับมาทันทีผมน้อมรับและทำตามสอนหลวงพ่อตลอดมาเลยครับสุดท้ายนี้หลวงพ่อครับผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างหาที่สุดไม่ได้ที่เมตตาให้ผมได้มาสร้างบารมีเคียงข้างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆโอ้ได้สร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะบางคนเกิดมาโตเพื่อเลิกกับตั้งแก่ยังไม่ได้สร้างแต่นี่ได้สร้างตั้งแต่เป็นสามตัวเล็กๆจนถึงวันนี้ก็รับใช้ศาสนาในสถานภูมิในการสำนักพระปริยัติธรรมและประธานภาคพื้นโอเชเนียผมและทีมงานจะต้องสร้างวัดให้ครบทุกรัฐก็เขามีไม่กี่รัฐสร้างได้เลยนี่เนาะแต่สร้างคนก่อนตามนโยบายที่หลวงพ่อได้เมตตาให้กับหลวงนาสุธรรมโมครับหลวงพ่อครับผมขอตั้งสัจจะปณิธานว่าจะรักษาความเรือนทองหัวเพชรแต่จะมุ่งมั่นนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสทำวิชาร่วมกับหลวงพ่อครับโอ้โหนี่มีเพลงนี้สำคัญเลยอยากให้นักเรียนได้ฟังเพลงนี้จ้ะสุรัตโนประโยค 9

หลวงพ่อครับครับลูกจะทุ่มชีวิตจิตกายาขอสัญญาลูกผู้ชายลูกไม่ลืมหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

สาธุนักเรียนได้ ฟังธรรมแล้วประวัติของพระอาจารย์พระมหาสุธรรมสุรัตโนปรียนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์เนาะโอ้โหนี่ประวัติท่านน่าสนใจเนาะนี่ท่านในประวัติท่านบอกว่าการสร้างบารมีที่จะให้ชีวิตการสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งและมีความสุขต้องมี3มอคือ1มีหลวงพ่อใช่มั้ย2มีธรรมะและ3มีภารกิจสามมีภารกิจจำได้ไหมเอ่ยจำได้เนาะนี่เราลองควรมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ชีวิตของเราที่จะสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์เนาะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมโอ้ท่านเก่งมากๆเลยนะท่านเป็นทั้งผอ.ของภาคพื้นโอเชียเนียเนาะภาคพื้นโอเชียเนียท่านมีความตั้งใจที่จะขยายสาขาให้ครบทั้ง9รัฐในประเทศออสเตรเลียเลยเอาสาธุโอ้ทุกบุญเลยท่านบอกว่าการเรียนภาษาบาลีของท่านเนี่ยนะท่านมีสูตรสำเร็จนักเรียนบาลีเนาะหลวงพี่ก็กำลังเรียนอยู่ด้วยเนาะเพิ่งสมัครเป็นปีแรกนะคือสูตรว่า5 3 2ใช่ไหมอ่านทบทวนให้ได้5รอบ5เที่ยวนะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านจริงๆเนี่ย3รอบแล้วก็อ่านทบทวนก่อนสอบอีก2รอบนะเอาสาธุโอ้ฟังแล้วยิ่งปลื้มเลยเนาะอ้าวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่3นะมาฝากทุกท่านนะตอนที่3ก่อนที่จะฟังธรรมมาเปิดรายการด้วยธรรมะเพลงนี้เนาะ

ในภาพก็เป็นสถานที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีเนาะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะกำลังก่อสร้างอยู่อ้าวนักเรียนวันนี้เราก็มาพูดถึงนี่โอวาทปลื้มๆนะนำมาฝากนักเรียนทุกคนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านให้โอวาทไว้ว่าให้ปลื้มทุกบุญนะที่เราได้กระทำไว้นึกเอาไว้เรื่อยๆนึกย้อนหลังทีนึงก็เหมือนเราได้เปิดวาล์วของท่อทานแห่งบุญให้เปิดขึ้นให้สว่างขึ้นให้ใจชุ่มอยู่ในบุญอย่างนี้วิมานของเราก็จะใหญ่โตโอฬารบริวารสมบัติก็จะเยอะสาธุและอีกโอวาทหนึ่งท่านบอกว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏเพราะชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นกฎเกณฑ์อีกมากมายนะสาธุนี่นักเรียนเนาะช่วงนี้ทุกจังหวัดนะทั่วไทยก็กำลังอบรมเนาะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อเป็นตัวแทนไปทอดถวายกฐินโครงการกฐิน 30,000 วัดน้อมบูชาธรรม

82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลวงพี่ก็เอาบุญนี่มาฝากนักเรียนเนี่ยบุญอะไรบ้างนี่โอ้นี่ก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็ได้จัดโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1 11ถึง13กันยายนมาฝากทุกท่านนะสาธุเอาที่เห็นในภาพอะเนาะนับจำนวนเอาก็ประมาณเกือบ200คนนะเกือบ200คนก็อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วนี่ก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฝึกทักษะนะฝึกวิธีการที่จะไปเป็นตัวแทนทอดกฐินณวัดต่างๆในจังหวัดนั้นๆ นะอย่างที่หลวงพี่อยู่ก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติโยมทุกท่านทั้งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วต่างก็ตื่นเต้นดีใจนะดีใจที่จะได้เป็นตัวแทนไปทอดกฐินแล้วก็ได้จะได้ทำตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะที่ว่าต้องยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงที่สำคัญทุกคนเนี่ยต่างมีความตั้งใจดีมากเลยนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมไปแล้วนะตั้งใจดีแล้วก็โอ้โหจะนำบุญนี้มาน้อมถวายมหาปูชนียาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของเรานี่ดูภาพนี้เป็นไงบ้างโอ้โหนี่เนาะนี่ภาพนี้ก็เรียกว่าอาคารแน่นขนาดไปเลยนะโยมนะมีคนถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะกำแพงเพชรเนี่ยทำไมไม่ถ่ายมุมสูงเหมือนที่จังหวัดต่างๆบ้างก็บอกว่าอาคารเรามีเท่านี้นะกำลังสร้างใหม่เนี่ยอาคารปฏิบัติธรรม 1,000 ที่นั่งเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะก็คือต้องมาถ่ายภาพบริเวณลานด้านหน้าเพื่อให้เห็นจำนวนได้ชัดเจนตามนโยบายของส่วนกลางก็อนุโมทนาบุญกับทุกศูนย์ทุกจังหวัดเนาะที่อบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยสาธุเรามาชมภาพบรรยากาศในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ

ธุขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อชุดนี้เนาะแล้วก็โมทนาบุญกับทุกศูนย์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนักเรียนช่วงนี้ก็โอ้โหนี่นะทั้งภารกิจต่างๆเนี่ยโอ้เห็นภาพนี้นี่ก็ภาพของพระภิกษุสงฆ์นะที่ท่านถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะรับกฐินในโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะนี้ในจังหวัดกำแพงเพชรที่พระอาจารย์ประจำอยู่นะอันนี้ก็กำลังรวบรวมทั้งกฐินหลักแล้วก็กฐินหมื่นเนาะนี่ญาติโยมให้ได้ปลื้มใจทั่วประเทศทั่วโลกเลยว่านี่โอ้โหพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราและหมู่คณะของเรานี่นะท่านจะยอยกพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองให้สูงเด่นนะดูง่ายๆก็คือวัดต่างๆถ้าท่านอยากจะรับกฐินในโครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเนาะท่านต้องมีพระอย่างน้อย5รูปขึ้นไปถูกไหมในวัดต่างๆท่านก็โอ้เหนียวแน่นแล้วก็สร้างพระในวัดของท่านเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะในปี 2-3 ปีต่อมานี่นะ 2-3 ปีถึงปัจจุบันนี่นะดังนั้นให้นักเรียนได้ปลื้มใจแล้วก็โหอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านที่อบรมเนี่ยได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าใจในบุญต่างๆได้เข้าใจในบุญต่างๆทำให้หลวงพี่นึกถึงคนหนึ่งนะอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วทั้งหลายเขาถามว่าโอ้พระอาจารย์วัดพระธรรมกายเนี่ยทำงานที่ยิ่งใหญ่เนาะบุคคลผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านต้องเก่งมากๆแล้วก็มีบารมีมากๆก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้เล่านี่ประวัติของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและปีนี้พวกเราก็พอทราบข่าวเนาะพอทราบข่าวที่ว่ากฐินวัดพระธรรมกายของเราเป็นกฐินบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์นะโอสาธุนี่นักเรียนทุกท่านอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ฟังธรรมเนี่ยก็ alert เบิกบานนะเบิกบานที่ว่าจิตใจเนี่ยอาถานที่จะไปทำหน้าที่ที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแม้จะมีข่าวต่างๆที่มีภาพต่างๆหลุดออกมาทำให้ชาวพุทธเนี่ยเสื่อมศรัทธาบ้างนะแต่ถ้าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันนะเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองข่าวต่างๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะมลายหายสูญสิ้นไปเนาะดังนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเนี่ยโอ้เป็นผู้คนที่สำคัญ

อันมากเป็นบุคคลที่เดินตามทางแห่งความดีนี่ก็ภาพบรรยากาศนะโยมนะภาพบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ก็มีทั้งทำบุญตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมจุดประทีปเนาะอย่างที่หลายๆศูนย์ปฏิบัติกันนะเพื่อความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญแล้วก็ฝากแง่คิดถึงอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ฟังประวัติคุณยายอาจารย์เพื่อให้กำเนิดพระธรรมกายนี่เนาะและทุกท่านก็โอ้อยากจะมาที่วัดใหญ่นะ อยากมาดูว่าโอ้โหที่วัดพระธรรมกายของเรานี่นะมีการบริหารจัดการยังไงจึงได้นำกฐิน 30,000 วัดไปทอดพร้อมเพรียงกันหลังจากออกพรรษา1เดือนแล้วเนี่ยเป็นช่วงกาลทานเนี่ยเนาะ1เดือนเท่านั้นนะสำหรับวัดต่างๆที่ได้รับกฐินนะดังนั้นเนี่ยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่กำแพงเพชรเนี่ยก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายของเราอยากจะมาชมบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์ของเราผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายและปีนี้ก็โหเนี่ยทุกท่านก็ได้บุญใหญ่ทั้งจากบุญกฐิน 30,000 วัดเนาะแล้วบุญกฐินบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายทำให้หลวงพี่นึกถึงคุณยายอาจารย์ทุกท่านนึกถึงคุณยายไหมนึกถึงเนาะโอ้นักเรียนอนุบาลเนี่ยนึกถึงทั่วโลกแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณยายเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและยังจำได้ปี2545เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะเนี่ยท่านได้นิมนต์พระสังฆาธิการ 30,000 วัดเห็นไหม 30,000 วัดมาร่วมงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้สืบสายธรรมวิชาธรรมกายต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอยากให้นักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเนาะเราลึกนึกถึงคุณยายอาจารย์นี่นึกถึงยายจิตซื่อตรงทรงศีลบริสุทธิ์ใจมนุษย์อิ่มเอมเกษมศรีน้อมดวงใจระลึกถึงคุณความดีบุญคุณยายช่องชี้สวรรค์และนิพพาน

ตะวันกระจ่างฟ้าตะวันธรรมทุ่มสุดฤทธิ์สุดวิญญาสารงานใหญ่ทำหน้าที่ไม่เว้นวันโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่เคยปิดวันอาทิตย์รวมลูกหลานสร้างบุญใหญ่ชาวโลกยังติดตาตรึงใจวันสลายร่างคุณยายอลังการสมบารมียิ่งใหญ่ที่สุดดีที่สุดประณีตที่สุดรวมความเป็นที่สุดที่ตะวันธรรมมอบให้เทิดคุณแทนคุณคุณยายสมดังที่ยายพลีเหงื่อสร้างหนทางพระนิพพาน

มทนาบุญลูกหลานยายทุกคนสาธุเห็นภาพเราให้ทุกท่านได้ปลื้มใจระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำผ่านมาเนาะปีนี้เราก็จะได้บุญใหญ่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์จันทร์ของเราอ้าววันนี้เดินตามทางแห่งความดีก็นำธรรมะบวชนี้มาฝากนักเรียนทุกท่านคือหัวข้อธรรมที่ชื่อพรหมวิหารธรรม4เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนเองดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ดุจดั่งพรหมนะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะอย่างมีความสุขและเป็นธรรมของนักปกครองนะจริงอยู่นะนักเรียนว่าเราสร้างบารมีเราไม่ได้ไปคนเดียวเนาะเราไปเป็นทีมใช่ไหมดังนั้นการกระทบกระทั่งกันก็ย่อมมีเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราเอาหลักธรรมพรหมวิหารธรรมเนี่ยมาปฏิบัติเราก็ย่อมมีความสุขในการสร้างบารมีคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือเมตตาความเมตตาความรักตนเองและความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีข้อนี้เพื่อที่ใจของเราจะได้สว่างสะอาดสงบได้ง่ายนะสองมีความกรุณาคือความสงสารสงสารเขาไม่พอนะก็ย่อมช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ด้วยนะผลจากความทุกข์อย่างเช่นที่วัดของเราถ้ามีน้ำท่วมไฟไหม้หรือเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติที่ไหนเนี่ยนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของเราก็จะส่งถุงแดงใช่ไหมข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้พ้นจากทุกข์จากความอดอยากเหล่านั้นข้อที่สามมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธชาววัดก็ปฏิบัติกันอยู่สม่ำเสมอนะแล้วก็สุดท้ายอุเบกขาความรู้จักวางเฉยวางใจกลางๆไม่เอ็นเอียงทั้งต่ออารมณ์ที่น่าพอใจและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้เราเดินตามทางแห่งความดีได้อย่างมีความสุขและดูต้นบุญต้นแบบก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของเราหลวงพี่ประทับใจนี่ประทับใจที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงเนี่ยนะถ้ามีคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ในใจนำมาฝากนักเรียนว่าคุณยายอาจารย์ของเรามีคุณธรรมที่โดดเด่นนะ12ประการนะประการที่1ก็คือคุณยายมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจนะประการที่2ก็คือคุณยายมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงและ3คุณยายเนี่ยเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างคุณยายเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างและรักธรรมะมาก4คุณยายมีเป็นคนที่มีความประหยัดและใช้ของอย่างคุ้มค่าสิ่งของต่างๆที่เจ้าภาพถวายมาเนี่ยคุณยายจะใช้อย่างทนุถนอมและใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดสุดประโยชน์สูงและคุณยายก็มีเป็นคนที่มีความอดทนและเงียบมุ่งสู่การปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป6คุณยายไม่อยากเด่นไม่อยากดังนี่เห็นไหมคุณยายอาจารย์ของเราไม่อยากเด่นไม่อยากดังนะแล้วก็7คุณยายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเป็นเลิศเลยอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็8คุณยายเป็นคนเจียมตัวรู้จักประมาณ9คุณยายอาจารย์เป็นคนรักความสะอาดและรักความเป็นระเบียบมากอย่างพวกเราชาววัดทั้งหลายก็จะรับวัฒนธรรมคุณยายเนาะมาไว้ตั้งแต่ห้องน้ำใช่ไหมทุกคนเลยที่เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดจังการจัดวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยพอให้ใจสงบเวลาปฏิบัติธรรมใจก็รวมเข้าที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายนะข้อ10คุณยายรักการปฏิบัติธรรมมากรักการเพื่อปฏิบัติธรรมมากแล้วก็11คุณยายเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทิตาอย่างยิ่งยวดเลยนะแล้วก็12คุณยายเป็นผู้นำและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของศิษยานุศิษย์จนถึงยุคปัจจุบันและที่สำคัญคุณยายก็เป็นบุคคลผู้เสียสละนะเสียสละต่อส่วนรวมอย่างที่เราประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้เนาะงั้นลูกหลานคุณยายทุกท่าน
การที่เราจะเดินตามทางแห่งความดีเรามีต้นบุญต้นแบบมีพระเดชพระคุณหลวงปู่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายปีนี้ทุกท่านศิษยานุศิษย์ของคุณยายก็จะได้ทำบุญกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงอยากจะให้ทุกท่านน้อมใจหยุดนิ่งๆน้อมบรรทาบูชาคุณยายอาจารย์ผู้สืบสานมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่สร้างวัดวาสร้างคนด้วยหัวใจจุดประทีปธรรมะให้สว่างตาถึงฤดูกาลทอดกฐิน

การละทานเลิศบุญประเสริฐร่วมใจใฝ่รักษาตามรอยบาทคุณยายผู้เมตตาสละทรัพย์นำพาสร้างบารมี

โมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะขอบุญกุศลที่ท่านได้สดับจงช่วยดับความทุกข์ให้สุขสีคิดสิ่งใดจงสมหวังดังฤดีได้บรรลุธรรมสุขทุกวินาทีทุกราตรีเทอญขออำนาจบารมีธรรมของพระพุทธองค์และมหาปูชนียาจารย์จงดลบันดาลคุ้มครองอภิบาลปกป้องทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดเส้นทางการสร้างบารมีปฏิบัติธรรมก็สะดวกเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสร้างทานบารมีอย่างง่ายดายตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

พระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

ัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพาในทิศปัจฉิม

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ประจักษ์พระครูพยาบาทเกียรติยศปราศจากเวร
1: ทุกข
0: ์ปราศจากทุกข์และอุปทวันตราย

สูงขึ้นไปจนถึงระยะข้างบนที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะ

เดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็น

เห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิ

เสียงที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิเนี่ยมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่น

ทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจเราก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของหมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจว่ามันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสๆ

เราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาลมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองตอนนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

ที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะ

0: ปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Crap. Crap.
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเ เบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่าย

แล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างว่างร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกนี่นะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะ

ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี่ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะ
จากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้วนคือเป็นกายพระหลักกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปที่อยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกัน
ไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างก็ไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญเราจะใสสว่าง

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาล

และขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญ

0: ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัปยาปัชชา

0: ยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นอุปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ